0: รมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่ ลุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบ ที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดีอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7 แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

0: ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @sara

0: นุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
7: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
6: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
7: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับ ดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
6: ้
7: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
6: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
7: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันนะครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยุกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
6: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
7: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดคะเนว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างส ษาการน้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
6: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
7: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้กำกับชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
6: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยว่าเนี่ยท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
7: ใช่ครับ
6: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
7: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
6: ม
7: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
6: ครับ
7: ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
6: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
7: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
6: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
7: ด้วยความยินดีครับ
6: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
11: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
10: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
11: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังแบบมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
10: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
12: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายไพรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
13: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนออกมาได้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ยังไม่มีปัญหาอะไรคือปัญหาคือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถกทม.ก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดก็เหนื่อยด้วยอ่ะเค้ากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เค้าก็บอกมาเก็บกันหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทําเท่าที่ทําเราไหวอ่ะ
6: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว สิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
15: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
14: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสรรพไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
16: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
14: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
18: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาเจอกับพวกเรา2คนนะครับคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมงานของเราด้วยนะครับคุณสายชนีสังคุณทูชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิควันนี้ประสานงานคุณนวพันธ์สมหมายนะครับแล้วก็ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเพจไลฟ์แล้วนะครับไปไลฟ์ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วรรคเป็นคำว่าไลฟ์ภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันที่เพจนี้ได้แล้วก็ทักทายกันมาได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับจับตาครับงานประชุมระดับโลกประจำปีนะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเป็นการประชุมนะฮะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพของไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับก็ต้องติดตามดูน้ำท่วมฮะเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับลดลงฮะจากสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับว่าจะมีการขยายตัวสักเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนปอพอฮะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินเยียวยาได้2ส่วนบวกกับอีก1นะฮะทำไมต้องบอกว่า2ส่วนบวกกับอีก1
2: ครับ
1: 2ส่วนเนี่ยคือภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เกินวันที่1ตุลานะครับตรงนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ยในส่วนของปภ.แล้วก็ครม.นะครับตรงนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ส่วนใครที่เกิดภัยหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นเงินประกันภัยพิบัตินะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกันพอสมควร
2: ครับ
1: เรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างฮะอันนี้ก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าพอในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็เห็นคอนเทนต์ของนายอำเภอที่ถูกย้ายนะครับว่าลงพื้นที่ทำโน่นทำนี
2: ่
1: นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางด้านของจังหวัดนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าในอำเภอทางด้านของอบต.อบจ.อะไรต่างๆเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางนึงในโซเชียลเนี่ยมีการทำคอนเทนต์เนี่ยคนก็เข้าใจอย่างนึงบอกว่าอ้าวนายอำเภอลงพื้นที
2: ่
1: นะครับว่าทำไมโดนปลดแต่พอในทางราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่าที่รักษาการในตอนนี
2: ้
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่งนะครับจึงเป็นคำสั่งออกมาให้ย้ายในอำเภอท่านนี้เนี่ยจากบ้านสร้างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกย้ายไป
2: ฝั่งลพบุรี
1: สนธิใช่ไหมที่จังหวัดลพบุ
2: ร
1: ีนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นซักฟอกรัฐบาลฮะ18รัฐมนตรีนะฮะที่ถูกซักฟอกนะฮะดู18รายชื่อแล้วนะครับน้ำเงินล้วนๆฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับ
2: ไม่มีเลยนะ
1: เออนะฮะแล้วก็บางสำนักนี่มาครบนะฮะไม่ค่อยจะเคยเจอแบบนี้ฮะ
2: ครับ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรี4ท่านมาครบเลยฮะ
2: 4คน
1: มีรายชื่อนะครับ
2: ค
1: ือคนที่มีรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องภูมิใจนะครับ นั่นคือท่านจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ18คนเนี่ยคำถามเวลาพอไหมครับได้ข่าวว่าเขาจะเอา5วัน
2: โอ้โห
1: 4วัน5คืนหรือจะเอา5วัน5คืน
2: ครับ 5วัน5คืนเลยเหรอ
1: แล้วคุณจะแบ่งยังไง18คนเนี่ย
2: มันก็เยอะนะ
1: 18คนที่รวมนายกด้วยนะฮะ
2: ครับเพราะเป็นรายบุคคลนะรอบนี
1: ้นะเป็นรายบุคคลซึ่งโอ้นะแต่ไม่มีสีแดงเจือปนเลยฮะ
2: ครับ
1: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมที่เป็นแคนดิเดตนายกนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ อยู่ในสภาก็คงเบาใจนั่งยิ้มรอยกมืออ
2: ีกคน
1: ไม่แน่ใจว่าจะยกมือให้ฝั่งใดนะ
2: ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านก็คุณสุริยะนะ
1: คือ
2: กระทรวงใหญ่แต่ว่ารอบนี้
1: กระทรวงใหญ่เนี่ยคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์ครับ
1: คือปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะตกเป็นจำเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกทีคำถามคือเพราะอะไรเพราะยังไงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกปี
2: ครับ
1: มันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีแล้วยิ่งเกิดภัยน้ำท่วมอะไรต่างๆด้วยเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊ะพรรคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
2: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
1: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหมโดนเอานะฮะ
2: ครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วมันคือการเมืองหรือว่าการพิจารณาจากผลงานและข้อเท็จจริง
2: ครับ
1: อันนี้เราก็จะมองได้ว
2: ่
1: าเอ๊ะทำไมรอบนี้เนี่ยสีน้ำเงินหมดเลยที่โดนอภิปราย
2: ครับ
1: ไม่มีสีแดงเจือปนเลย
2: คุณสุภจีก็น่าจะดุโดนไปเยอะเหมือนกันนะผมว่า
1: คุณสุภจีก็โดน
2: ดูในเรื่องของพาณิชย์ไงราคาพืชผลต่างๆ
1: เขาคุมกรมการค้าภายในใช่ใช่แต่ว่าการดูแลเกษตรกรเนี่ยจากน้ำท่วมการดูแลเกษตรกรจากพืชผลทางการเกษตรเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือกระทรวงเกษตร
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยเราก็มีกรมชลประทาน
2: ครับ
1: กรมชลประทานสังกัดกระทรวง
2: เกษตร
1: ใช่ครับก็ไม่ตกเป็นจำเลยใช่ไหมมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยในการอภิปรายในครั้งนี้ที่เรามองแล้วเนี่ยยังไงก็การเมือง
2: ครับ
1: ยังไงก็การเมืองเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูฮะ
2: ครับ
1: ไปดูการประชุมระดับโลกกันฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชื่อภาษาอังกฤษคือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นวันจันทร์12ตุลาคมนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนร่วมงานทะลุ 16,000 แล้วนะฮะคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานระดับโลกครั้งนี้ 20,000 คนนะฮะเป็นอย่างน้อยโดยประเทศไทยเนี่ยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนะฮะผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีผ้าไทยในการตกแต่งสถานที่นะฮะรวมถึงอาหารไทยระดับสากลแหมมีอะไรบ้างท่านไม่ได้แจกแจงแต่แน่นอนละพอฝรั่งเห็นผ้าไทยเนี่ยเขาก็บอก Amazing พอได้รับประทานอาหารไทยเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหอร่อยนะครับ Delicious นะฮะประเทศไทยน่ะสามารถมีส่วนร่วมนะฮะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งนะฮะโดยประกาศจุดยืนในฐานะประเทศที่มีอำนาจระดับกลางที่สวมบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะเล็งเห็นศักยภาพของไทยไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตลอดจนการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากรัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพฮะหรือว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลท่านรองนายกเอกนิติก็บอกด้วยนะครับว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เรื่อง AI แล้วก็เรื่องของมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมฮะเพื่อตอกย้ำการเป็นศักยภาพความเป็นผู้นำสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดมัดเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกครับอ่ะนี่คือการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้านี้ครับไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างครับว่าเราจะต้องมีการประเมินเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงปลายปีใหม่หรือไม่ครับ
2: ครับต้องบอกว่าในช่วงของการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางผลสำรวจดัชนีความมั่นเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกันยายนนะครับก็เป็นการสำรวจในช่วงของปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการเผยผลในเรื่องนี้ออกมาโดยทางคุณธนวัฒน์พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวนะครับว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยระดับจะอยู่ที่ 53.2ลดลงมาเป็น 52.1 นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเนี่ยในประเทศตอนนี้นะครับปรับตัวสูงเกิน40บาทต่อลิตรไปแล้วก็เลยส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวลงนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับลดลงในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับและก็ไม่มีเหตุที่เกิดซ้ำอีกรวมถึงในเรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็จะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยกลับมาปกตินะครับก็คาดการว่าจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี2569นี้นะครับก็ยังคงมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะครับขณะที่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่จะต้องดูในเรื่องของน้ำท่วมผลกระทบจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นี้นะครับก็จะต้องมาดูบรรยากาศตรงนี้รวมถึงเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้ก็เริ่มล้างท้องกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอามาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี69นี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งทางคุณธนวัฒน์นะครับบอกว่าภาคธุรกิจก็มีการประเมินเศรษฐกิจว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้านี
1: ้
2: นะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆมีการคลี่คลายนะครับโดยการลงทุนและก็การจ้างงานก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนกันยายนอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้ตัวเลขก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดมานิดนึงนะครับ
1: นะฮะลดเดิมนี่เขาคิดไว้เท่าไหร่อ่ะ
2: 53.2 นะครับแล้วก็ลดลงมาเป็น 52.1
1: 52.1
2: ครับ
1: อันนี้คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะที่มีการปรับลดลงนะฮะแต่ว่านี่คือการพยากรณ์ล่วงหน้าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ออก
2: ครับ
1: นะแต่ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาพยากรณ์ว่าจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี
2: ่
1: ยแนวทางในการที่จะเดินหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการขยายตัวเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นสักเท่าไหร่อารมณ์เหมือนพยากรณ์อากาศแหละพยากรณ์ว่าสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะได้เตรียมตัวนะฮะซึ่งดูจากตอนนี้แล้วนะฮะเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคาใช่ไหมฮะ
2: ใช่เมื่อเช้าขึ้นไปเกือบบาทนะ
1: น้ำมันขึ้นราคา
2: 45สตางค
1: ์อันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สู้ดีมากนักเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็การส่งออกเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยคือต่างชาติเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเงินในประเทศของเขานะครับครั้นเนี่ยเขาจะมาเที่ยวบ้านเราหรือว่าเขาจะมาซื้อของจากบ้านเราเนี่ยเขาก็คิดถูกไหมฮะเหมือนคุณมีเงินในกระเป๋าเนี่ยของมันแพงขึ้นคุณจะจ่ายเท่าเดิมไหมใช่ไหมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ลดลงดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วฉันก็อยากจะใช้เงินไม่อย่างนั้นมันก็จะสภาพซบเซาในทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 60/40 ไทยช่วยไทยพลัสให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ฉันอยากใช้เงินร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็มีความคึกคักเราก็จะเห็นในช่วงนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่พอหลังจากหมด 2,000 นี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องรอเดือนหน้าแหละเอาเดือนนี้ก่อน
2: เดือนนี้
1: เอาเดือนนี้ก่อน
2: คือเขาเพิ่มให้2เดือนแต่ว่ายังเป็นยอด 1,000 บาท
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ถึง2เดือน
1: เดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วดูจากการใช้เมื่อ3เดือนที่แล้วถ
2: ู
1: กมั้ยฮะบางที
2: วันก็หมด
1: เดือนก็ได้ใช่เพราะวันละ200
2: ครับ
1: 200เนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเนี่ยกี่วันหมด
2: 5
1: วันก็หมดใช่มั้ยเอาเต็มเหนียวแบบประหยัดนะก็ประมาณครึ่งเดือนอ่ะ15วันพอหมดมาตรการตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยตอนนี้เอาล่าสุดเลยนะคือต้องจ่ายเงินเยียวยาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดพูดง่ายๆต้องจ่ายเงินต่างๆเนี่ยให้ประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับเมื่อวานนี้ปภ.เนี่ยก็บอกว่า ช่องทางในการที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นยังไงและจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมฟังเนี่ยผมก็ใจชื้นเพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้ยบ้านชั้นน้ำท่วมขนาดนี้เธอให้มาหลังละ 9,000 เองเหร
2: อ
1: เออตู้เย็นอะไรบ้านก็พังแล้ว 9,000 เนี่ยมันก็
2: จะพอหร
1: อสรุปมันก็จะมี2ส่วนนะ
2: ครับ
1: สำหรับคนที่จะได้รับตอนน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนน่ะมันมี3ส่วนเอา2ส่วนแรกก่อนก็คือ2ส่วนแรกก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม69นะครับตรงนี้จะเป็นเงิน2ส่วนที่จะมาให้กับประชาชน1เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังอำนาจหน้าที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆส่วนกทม.ก็คืออำนาจของกทม.และอธิบดีปภ.เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของการจ่ายเงินนะครับเช่นค่าซ่อมที่อยู่อาศัยประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
2: ครับ
1: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
2: ครับ
1: ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทนี่ตรงนี้ต้องดูเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวเพราะว่าบางคนขับแกร็
2: บ
1: บางคนขับแท็กซี่บางคนอะไรอย่างนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักไหม
2: ถ้ารถจมน้ำต้องไปดูในหลักเกณฑ์นะ
1: ถ้าผมมองนะ
2: ครับ
1: ผมมองว่าใช
2: ่
1: ก็เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักผมใช้รถสาธารณะผมจดสาธารณะ
2: แต่คำว่าเครื่องมือ
1: แต่ว่าคุณต้องจดเป็นรถสาธารณะนะฮะในการรับส่งไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลอาจจะไม่เข้าเกณฑ
2: ์
1: เครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน3วันช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บพิการ 16,500 ค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 ต่อรายซึ่งหากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับเพิ่มเป็น 35,700 บาทซึ่งผู้ประสบภัยต้องทำยังไงเพ
2: ื่
1: อจะได้เงินตรงนี้นะต้องไปยื่นคำร้องขอการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพนะครับเงินก้อนนี้จังหวัดจะเริ่มทยอยจ่ายเงินแล้ว
2: ครับ
1: จะเริ่มก็เริ่มจะทยอยจ่ายเงินแล้วพูดง่ายๆจ่ายไปแล้ว
2: ครับ
1: พอบอกจ่ายนี่คือยังไม่จ่าย
2: ไม่ได้นะมันต้อง
1: อันนี
2: ้มีส่วนหนึ่ง
1: จ่ายไปแล้วอันนี้คือสำหรับซ่อมแซมบ้าน
2: ค
1: ่าเช่าที่พักค่าบาดเจ็บค่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้เหมาจ่าย
2: ครับ
1: อันนี้ส่วนที่2แล้วนะครับไม่ปนกับส่วนเมื่อกี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือตามมติครม.มีทั้งหมด66จังหวัดนะครับที่เกิดภัยล่าสุดเนี่ยนะฮะน้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำล้อมบ้านจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับต่อครัวเรือนหากอาศัยอยู่ในที่สูงน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยค่าปลงศพ2 ล้านบาทต่อรายครอบคลุมการจมน้ำกระแสน้ำและไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมนะครับและล่าสุดก็มีการจัดส่งเงินให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเย็นวันที่7ตุลาคม 8,219 ครัวเรือนนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไหนบ้างสมุทรปราการสระแก้วตราดจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนนะฮะส่วนวิธีการรับเงินเยียวยานะครับที่ผมบอกว่าไปติดต่ออบต. อบจ. สำนักงานเขตกทม.เนี่ยอันนั้นคือออนไซต์ถ้าออนไลน์เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: ครับ
1: นะฮะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องสู่ระบบได้นะครับอันนี้คือดิจิทัลช่องทางช่องทางหนึ่ง
2: อัน
1: นี้สำหรับผู้ที่เกิดภัยพิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาค
2: ม
1: นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69
2: ครับ
1: นะครับครอบคลุมไปถึง1ตุลาคมปีหน้าเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือรัฐบาลไปซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุน้ำท่วมวาตภัยคือลมแรง
2: ครับ
1: นะครับและแผ่นดินไหวให้กับประชาชนนะครับก็มีการหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีการใช้เงินตรงนี้แล้วนะครับ
2: ครับ
1: ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่แล้ว1รายมีการโอนเงินให้กับทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ย 2ล้านบาทนะครับเป็นรายแรกที่ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตอีก1รายฮะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีได้เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ระหว่างบริษัทประกันเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่นี่คือการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดฮะ
2: ครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนของการซ่อมแซมค่าเสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของเยียวยา 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทสำหรับน้ำล้อมนะครับแล้วก็อีก1ส่วนก็คือประกันภัยพิบัติ
1: ใช่ก็คือแบ่งเป็นไทม์ไลน์
2: ครับ
1: นะครับแบ่งเป็นทำลาย2บวก1 2ส่วนเนี่ยก็คือคนที่ถูกน้ำล้อมแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก่อน1ตุลาคม
2: ค
1: ส่วน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เงินประกันภัยพิบัติที่เริ่มคุ้มครองแล้วนะฮะ1ตุลาคม69ฮะ
2: ครับส่วนใน1พื้นที่นะครับที่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าเพราะว่าบางตอนนี้คือมันมีกระแสที่เป็นทั้งจากข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมนะครับตรงนี้นะครับทางอธิบดีปปนะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีการออกมาชี้แจงถึงในพื้นที่ของแฟดคลองจันนะครับเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องก็เข้าเกณฑ์พี่น้องประชาชนแน่นอนครับสามารถยื่นลงทะเบียนแล้วก็ขอรับเงินเยียวยาได้เลยโดยในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสิงคโปร์นะครับมายังในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแบบเน้นย้ำในเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับให้รีบเคลียร์ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับตามที่มีความเสียหายจริงอย่างที่มีการกำหนดไว้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังในฝั่งของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดต่างๆให้เร่งทยอยจัดข้อมูลนะครับให้ทางปภ.เนี่ยได้มีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อคำถามนะครับในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาตนก็ได้มีการมาอธิบายนะครับว่าหลักการภาพรวมก็มีการพิจารณาอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าแฟดคลองจันเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์เยียวยาก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันเนี่ยคลายความกังวลใจได้เลยเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับใครที่อยู่ในส่วน

0: ากจันทบุรีและก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีการยืนยันแล้วกว่า 8,216 ครัวเรือนนะครับวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ68ล้านบาทนะครับซึ่งกลุ่มแรกก็จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับสิ่งที่มีการลงมติไปนะครับตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเต็มที่ที่สุดนะครับ
1: นะฮะสรุปแฟลตคลองจันได้
2: ได้
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้มีปัญหาเหมือนกัน
2: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์พูดอย่างแล้วสื่อก็ไปลงว่าอ้าวคุณเจเศรษฐ์เนี่ยบอกเข้าเกณฑ์
2: ครับ
1: แล้วคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.เนี่ยบอกไม่เข้าเกณฑ
2: ์
1: ข่าวออกมาอย่างนี้เมื่อวาน
2: ครับ
1: อันนี้ก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม
2: ครับ
1: อันนี้จบความคิดเห็นตรงกัน
0: น่าจะได้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมไหมถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
1: คือได้เงินเยียวยาว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือขั้นตอนในการเยียวยาแฟลตคลองจันเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็คือข้าราชการการประจำเนี่ยพูดอย่างหนึ่งนะครับบอกไม่เข้าเกณฑ์นะตามข่าวนะเมื่อวานแล้วก็ทางข้าราชการการเมืองบอกเฮ้ยมันเข้าเกณฑ
2: ์
1: ก็เลยประชาชนก็สับสนแต่เมื่อวานนี้ก็แจ้งเรียบร้อยนะครับว่าความคิดเห็นก็คือตรงกันนะครับก็คือทางแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการได้รับเงินเยียวยาอ
2: ัน
1: นี้จบส่วนเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ต้องเตือนกันนะครับต้องเตือนกัน 12-13 ตุลาคมฮะภาคใต้ฝนจะตกหนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงฮะฟังข่าวจากทางการแล้วก็ต้องเตรียมอพยพหนีภัยหากเกิดภัยกำลังจะมานะครับคือต้องรู้ด้วยว่าจากบ้านคุณเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงจะไปทางไหนทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องเตรียมเรือเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปรับประชาชนเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับคือจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีแผนเผชิญเหตุกันอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้ท่านนายกเนี่ยลงบัญชาการเนี่ยที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมทุกวันเน
2: ี่
1: ยแน่นอนล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องประชุมพอมีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะครับจังหวัดที่ถูกเน้นย้ำนะฮะภาคใต้เนี่ยก็จะไปเน้นย้ำที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ระนองพัทลุงสงขลาสตูลนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็ระนองนะฮะในช่วง 12-13 ตุลาคมเนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนก็จะต้องฝนจะตกหนักต
2: ้
1: องเตรียมรับมือ ส่วนวันที่10นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้พูดง่ายๆกระจายไปในหลายพื้นที
2: ่
1: แต่เน้นไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พังงานะครับพูดง่ายๆตอนนี้ชาวใต้เนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับรับมวลน้ำแล้วก็ฝนที่กำลังจะมานะครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปี2569นะครับการจัดงานประเพณีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนจัดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะพูดคุยกันเลยครับกับท่านจุฑามาศประจักษ์สิงห์รองผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของที่มาของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ต2569นี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับท่าน
3: ที่มาขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะคือที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งมากินผักมาจากคำที่ชาวภูเก็ตเรียกหรือเรียกว่าเจี๊ยชายเจ
2: ี๊
3: ยชายก็คือคำว่ากินผักนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีมากกว่า200ปีแล้วนะคะโดยประเพณีนี้นะคะมีทั้งเรื่องของความศรัทธาความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็วิถีชุมของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานนะคะโดยปีนี้เป็นปีที่201แล้วนะคะ201แล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีนี้ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะของภูเก็ตโดยในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะ2569รวมทั้งสิ้น9วัน
2: ครับ
3: โดยจะมีทั้งพิธีกรรมมีขบวนแห่มีพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้ามากมายเลยค่ะแล้วก็โดยวันนี้เองนะคะมันจะเป็นวันที่เราทุกคนจะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีกรรมด้วยกันโดยจะมีพิธียกเสาโกติ้งในทุกๆน้ำหรือว่าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีกรรมยกเสาของตัวเองแล้วก็มีฤกษ์ของตัวเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้แสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะคนในภูเก็ตเองค่ะก็จะพร้อมใจกันแต่งชุดขาวนะคะโดยไม่ได้นัดหมายเนาะเพราะว่าทุกคน อยู่ในช่วงที่รักษาศีลกายวาจาใจแล้วก็หันมาทานผักค่ะในช่วง9วันที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับ10ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วงานนี้นะฮะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับจะมีแห่จะมีรายละเอียดของงานไฮไลท์ของงานยังไงบ้างครับ
3: ค่ะโดยในปีนี้เองนะคะเราก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจที่ได้กล่าวไปสั้นๆตะกี้ก็จะมีทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระหรือว่าอิ้วเก้งนะคะที่จะเริ่มมีขึ้นในตั้งแต่วันที่11 ถึง 18เลยนะคะรวมไปถึงพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรค่ะที่แต่ละอามหรือศาลเจ้าเขาก็จะมีฤกษ์ในการทำในแต่ละที่ที่แตกต่างกันและวันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในปีนี้มีไฮไลท์ที่อยากนำเสนออยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นนะคะก็กิจกรรมแรกที่ปีนี้พิเศษขึ้นมาก็คือเราเรียกว่าแหม่สีอิ้วเก้งนะคะหรือว่าแห่พระกลางคืน40อามซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมค่ะโดยจะเป็นขบวนจากศาลเจ้าต่างๆนะคะหรือว่าอามต่างๆกว่า40อามนะคะจะเคลื่อนผ่านถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตในช่วงเวลากลางคืน
2: ครับ
3: นะคะเพื่อเป็นภาพที่จะสะท้อนพลังแห่งศรัทธาของชาวภูเก็ตนะคะให้ได้มารับชมขบวนแห่หรือพิธีกรรมในช่วงค่ำคืนนะคะโดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่จากสะพานหินนะคะภูเก็ตแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปในเขตบริเวณเมืองนะคะในส่วนของเส้นทางหรือว่าน้องเที่ยวที่สนใจจะไปรอตรงไหนตอนนี้ในเพจของทททเองก็จะมีเรื่องราวของเส้นทางประชาสัมพันธ์แล้วสามารถติดตามได้นะคะแล
2: ้
3: วนอกจากนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมต่างๆที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นลุยไฟสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ทางเพจของททหรือเพจของแต่ละสันเจ้าเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็ จะมีช่วงเวลาและวันที่แตกต่างกันนะคะ
2: ครับ
3: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอก็คือโดยในปีนี้เองอะค่ะโดยบริษัทอนุภาพและบุตรนะคะรวมถึงบริษัท Deep Technology Corporation นะคะทั้งสองที่เนี่ยได้เปิดตัวเว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud ค่ะ
2: ครับ
3: เป็นเว็บสำหรับติดตามขบวนแห่พระซึ่งเอามาใช้ในปีนี้เป็นปีแรกเลยโดยทางเว็บอะค่ะเขาอยากให้นักท่องเที่ยวสามารถเช็คขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์ได้ว่าถ้าเราสนใจอยากจะร่วมขบวนแห่หรือรอสักการะองค์กิ้วอ๋องหรือว่าบางท่านอาจจะอยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ช่วงการจราจรที่ติดขัดอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปเข้าไปที่เว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud นะคะแล้วก็ไปเช็คว่าตอนนี้หัวขบวนของแต่ละสันเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วท้ายขบวนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีประโยชน์ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าคนในพื้นที่ที่ต้องการจะเดินทางแล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่มีขบวนเองได้ด้วยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะหากนักเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีนะคะในปีนี้ยังมีนิทรรศการที่ชื่อว่าศรัทธา The Power of Faith นะคะพลังแห่งศรัทธาภายใต้แนวคิด201 Year of Living Heritage นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่6ถึง19ตุลาคมณลามไลท์ภูเก็ตด้วยอีกเช่นกัน
2: ครับผมเข้าไปติดตามนะครับในเพจ TAT ภูเก็ตหรือว่าททภูเก็ตตอนนี้มีการแชร์เรื่องราวมากมายนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ไปติดตามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนี้ททมีการคาดการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: มาสำหรับการคาดการณ์หรือแนวโน้มของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันที่จะมาถึงนะคะททเองเราประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสนใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณนะคะ 140,000 คนนะคะ
2: สำ
3: หรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อนะคะซึ่งก็จะต้านความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตในห่วงเวลาดังกล่าวได้นะคะโดยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันนี้ย่อมจะสร้างผลที่ดีกับธุรกิจหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะเรื่องธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะททเราเองอยากให้ช่วงเทศกาลหรือประเพณีนี้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าภูเก็ตเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเรายังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีอาหารและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์อย่างมากค่ะ
1: ครับท้ายนี้อยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านเที่ยวงานครับ
3: ค่ะททสำนักงานภูเก็ตนะคะขอเชิญชวนทั้งนักเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะได้มาสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะคะของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569นะคะระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะตลอดทั้ง9วันนะคะท่านนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระวิถีชุมชนนะคะอาหารเจนะคะและเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเรานะคะกินผักปีนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะคะมาสัมผัสมากกว่าขบวนแห่นะคะแต่ได้สัมผัสถึงพลังแห่งศรัทธาเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะคะเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ภูเก็ตเราแตกต่างจากที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานททท.สำนักงานภูเก็ตครับนี่คือประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตครับเริ่มต้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับพวกเราก็น่าจะได้เริ่มล้างท้องกันแล้วนะวันนี้นะครับ
1: เออนะฮะวันนี้วันที่9นะฮะแล้วก็หลายคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วอาจจะเริ่มต้นมื้อแรกวันนี้ตอนเช้าหรืออาจจะเป็นมื้อเย็นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าการกินเจเนี่ยก็จะมี2คําถือศีลกินเจนะครับก็ถือศีลกี่ข้อ5ข
2: ้
1: อใช่มั้ยฮะบางคนบอกว่าถือศีล4ได้ไหมไม่ได้นะคือถือศีลเนี่ยก็ควรที่จะให้ครบ5ข้อนะครับเพราะว่าศีลคือความเป็นปกติถ้าใครถือศีลครบ5ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ปกติถ้าใครถือไม่ครบเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ปกติเพราะศีลมันคือความเป็นปกติไงฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยของการกินเจเนี่ยก็คือการลดการเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็คือเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยให้การฆ่าการชำแหละเนื้อสัตว์เนี่ยมันน้อยลงนะครับทำให้สัตว์เนี่ยมันมีชีวิตต่อไปได้ยาวนะฮะในช่วง8วันนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือการไม่เบียดเบียนสัตว
2: ์
1: และนอกจากนั้นก็จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับก็คือต้องพฤติกรรมก็คือต้องสัมมาวาจาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้มันก็จะสร้างบุญให้กับคุณแล้วนะครับบางทีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ทานเจมื้อที่1พอมื้อที่2แหมเจแตกแล้วไม่เป็นไรคุณก็ใช้วิธีการเนี่ยถือศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองอ่ะตรงนี้มันก็เป็นอนิสงส์กับตัวคุณแล้วเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยหลักใหญ่ของการกินเจเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนส
2: ั
1: ตว์นะฮะอ่ะนี่คือสำคัญคือต้องมองลึกๆถึงเทศกาลนี้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของประเด็นในทางการเมืองกันบ้างฮะเรื่องของกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับในของโซเชียลเนี่ยคือมันมีในส่วนของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านเป็นอดีตนะเพราะว่าตอนนี้ท่านได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็มีการมาเปิดเผยถึงกรณีการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีที่มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทันนะครับโดยชี้แจงว่าในพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและก็ปราจีนบุรีนะครับก่อนที่จะมีการส่งน้ำทั้งหมดเนี่ยลงไปที่แม่น้ำบางปะกงซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและก็บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนะเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับท่านโฆษกบอกว่าในรายละเอียดและก็เหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ต้องมีการสืบค้นในเรื่องของข้อมูลและก็เหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการปฏิเสธนะครับว่าในเรื่องของกระแสข่าวโซเชียลมีเดียโยงไปในเรื่องของประเด็นในการโครงการของการก่อสร้างขยะนะโรงขยะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการยืนยันว่าเป็นการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญทั้งเรื่องการประสานงานศูนย์พักพิงและก็การบริหารจัดการงบประมาณเยียวยานะครับยืนยันว่าในเรื่องของกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นท่านนายกก็มีการห่วงใยสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนและก็ไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในการดูถูกข้าราชการและก็ระบุนะครับว่าในส่วนของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกระบวนการแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่างๆทางคุณพลภีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการออกมายืนยันนะว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการเมืองแน่น
1: อ
2: นเพราะว่าในส่วนของอดีตผู้ว่าและก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการอยู
1: ่
2: แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการพอมาสรุปผลแล้วอ่ะ ไปในทิศทางเดียวกันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าทางท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการโพสต์โซเชียลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรวมถึงประชาชนเนี่ยก็มีการพูดถึงในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยให้ไปที่อื่นก่อนแต่ว่าถ้ามีการตรวจสอบอะไรแล้วแต่เนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไม่มีความผิดใดๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นในอำเภอที่นี่เหมือนเดิ
1: มแต่ตอนนี้ล่าสุดย้ายไปไหนแล้ว
2: ย้ายไปที่ลำ
1: สนลำสนธิ
2: ใช่
1: อยู่ที่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: ลพบุรีเนี่ยคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้นี่ก็คือไม่ต้องไปย้อนไทม์ไลน์เยอะก
2: ็
1: คือว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดในทางการเมืองคือจะบอกว่าไม่ใช่การเมืองเนี่ยก็ยากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการตำหนิในอำเภอท่านนี้ในที่ประชุมคือนายกเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนก็ได้ข้อมูลมาจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานกับท่านนายกโดยตรงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าพฤติกรรมในอำเภอท่านนี้เนี่ยในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะคำถามคือว่าท่านพลพีเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนท่านบอกว่าท่านได้ข้อมูลมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยืนยันรายงานตรงกันกับคำสั่งของท่านผู้ว่าคนเก่านะครับที่พ้นตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ30กันยายนข้อสังเกตก็คือว่าเอ๊ะแล้วคือชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหลงซะวันที่30ตุลาคมวันสุดท้ายของการทำงานมีการเมืองหรือเปล่าอันนี้มันก็ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเป็นการเมืองโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต
2: ่เป็นทาง
1: ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันข้อมูลมันตรงกันแต่ว่าในทางโซเชียลเนี่ยพอไปดูในโซเชียล Facebook เพจ Facebook ของนายอำเภอเนี่ยก
2: ็
1: จะเห็นว่านายอำเภอเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้าน
2: กลางวันกลางคืนเลยนะ
1: ใช่นะฮะแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าเป็นการลงไปทำคอนเทนต์ใช่หรือไม
2: ่
1: เน้นการทำคอนเทนต์มากกว่าการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักของการบริหารราชการเนี่ยก็คือว่านายอำเภอเนี่ยต้องรับนโยบายของผู้ว่าไปปฏิบัตินะฮะนี่คือระบบราชการต้องเข้าใจก่อนคือมันมีเหรียญสองด้านถ้าเกิดดูในระบบราชการนายอำเภอต้องไปรับนโยบายของผู้ว่าในการไปปฏิบัติผู้ว่าเรียกไปประเมินความพร้อมที่ศูนย์ประชาการน้ำท่วมเนี่ยในอำเภอเขาจะต้องอยู
2: ่
1: เพื่อที่จะรับนโยบายและนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินตนเองว่าในอำเภอของท่านเนี่ยมีเรือมีเครื่องมือพร้อมหรือไม
2: ่
1: นะครับถ้ามีไม่พร้อมเนี่ยก็ประสานไปยังปอพ
2: อ
1: ถ้าปอพอไม่มีก็ต้องอบต.อบจ.นี่คือวิธีการทำงานก็คือในอำเภอจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอต้องอยู่ที่ศูนย์ประชาการคอยดูแลและกำกับให้อบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านและในพื้นที่เนี่ยดำเนินการต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะนำถุงยางชีพอะไรไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าคือในอำเภอก็ลงพื้นที
2: ่
1: ไปดูแลประชาชนนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการบัญชาการคือการทำงานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันกับที่ทางราชการเนี่ยต้องการนะครับคือลงไปแจกของให้กับประชาชนแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตไงว่าลงไปเนี่ย
2: เพื่อถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่า
1: ถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าคุณรู้จักไหมการถ่ายคอนเทนต
2: ์ถ่ายคอนเทนต์ก็คือการเหมือนเป็นการ PR สร้างภาพลักษณ
1: ์
2: นะหรือว่าทำชิ้นงานต่างๆลงในเผยแพร่ในโซเชียลนะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นโซเชียลนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่ว่าในเรื่องของพอไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การถ่ายภาพหรือว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว
1: คือผลที่ออกมาเนี่ยมันสวนทางกับการที่สื่อสารออกโซเชียลนะครับดังนั้นคนในโซเชียลก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าผลในทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการสื่อสารลงโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันจึงเป็นคำออกมาเป็นคำสั่งย้ายตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นทางคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นผู้ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน
2: ์
1: แต่ในเชิงปฏิบัติงานหน้าที่การสื่อสารการสนองนโยบายไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ท่านก็ไปสอบถามเนี่ยเพื่อความชัดเจนเนี่ยไปยังคนที่เกี่ยวข้องแล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือท่านอื่นๆอบต.อบจ.ก็
2: เป็นสิ่งเดียวกัน
1: ออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วท่านก็ไปรายงานกับท่านนายกท่านนายกก็เลยมีคำตำหนิออกมาแต่ไม่ได้ตำหนิแบบหยาบคายก็คือตำหนิว่า
2: การทำงานของ
1: ไม่คิดว่าจะมีข้าราชการแบบนี้แหละท่านก็ทำนี่อ่ะท่านทำนี่คือถามว่าคุณอนุทินในที่ประชุมมหาดไทยเคยตำหนิแบบนี้ไหม
2: ครับ
1: ก็มีมาก่อนจำได้ไหมครับผู้ว่าซีฟู้ดที่ภูเก็ต
2: อ๋อรองผู้ว่า
1: ซีฟู้ดจำได้ไหมจำได้ไหม
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือท่านก็คาดหวังเนี่ยเพราะว่าท่านคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุมมานานท่านก็คาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนตรงไหนเนี่ยที่มันมีความบกพร่องหรือว่าจุดไหนเนี่ยที่มันยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีได้รวดเร็วงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเนี่ย
2: คือ
1: นโยบายของท่านตอนโน้นนะมท.1สมัย
2: สี่เดือนทันที
1: สี่เดือนทันทีนะคือท่านก็เร่งรัดแหละเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการประจำไปบ้างนะ
2: ฮ
1: ะแต่นั่นก็คือแนวทางนั่นแหละในการที่จะต้องกำกับดูแลให้กระทรวงนี้เนี่ยทำงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะฮะเราไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของฝ่ายค้านนะคุณรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะนำแถลงฮะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะครม.นะครับ18คนนะครับ18คนเนี่ยพอดูรายชื่อแล้วนะฮะน้ำเงินหมดฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับมีใครบ้างฮะเนี่ย
2: ครับโอ้โหเยอะมากนะครับ
1: คนแรกเนี่ย
2: คนแรกมีท่านนายกแน่นอน
1: แน่นอน
2: นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นรองนายกด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกวิจิตรนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับคือต้องบอกว่ารายชื่อรองนายกเนี่ยโดนหมดยกเว้นคุณสีหศักดิ์กับคุณยศชนันคุณสีหศักดิ์ไม่มีชื่อนะ
1: ครับ
2: อยู่ในภูมิใจไทยแต่ว่าไม่มีชื่อใน
1: เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างขออภัยครับการท่องเที่ยวและกีฬาและที่สำคัญนี่1ชื
1: ่อ
2: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE
1: ครับ
2: นะครับ
1: น่าจะโดนไทย AI พาสปอร์ตอ่ะคือชื่อนี้เนี่ยคือยังไงฝ่ายค้าก็ตั้งเป้าอ
2: ่
1: ะมานานแล้ว
2: ครับต่อด้วยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
2: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็4ท่านด้วยกันนะครับสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
1: ีอันนี้โดนทุกคนนะฮะ
2: ครับ
1: เหมือนเป็นครั้งแรกไหมที่รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ย
2: โดนหมดเลยนะ
1: โดนทุกคน
2: มีคุณรัพินทร์ศรีสันพางนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพระดอนปิศาณนันทกุลและคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
1: คุณสุขสมรวยเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อท่านโดนฝ่ายค้านออกมาต่อว่าหรืออะไ
2: ร
1: ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องสว.
2: อันนี้
1: จะโดนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม
2: ่
1: ม
2: ั่
1: นใจแต่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
2: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับแล้วก็อีก2ท่านสำหรับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่นเองนะครับรวมเป็น18ท่านสำหรับการยื่นซักฟอกในครั้งนี
1: ้
2: นะครับ
1: น้ำเงินหมดเลย
2: น้ำเงินหมดเลย
1: ไม่มีแดงเจือปนเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: การเมืองแน่นอนไม่คือคุณวิพากษ์นะคือถ้าคุณมองการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรจะต้องถูกพ่วงเข้าไปอยู่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมเดอะซันของผมเนี่ยนะฮะซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่โดนนะฮะแปลกดีนะ
2: แต่ว่าประเด็นที่จะมีการยื่นอภิปราย
1: ประกันสังคมเนี่ย
2: สังกัดกระทรวงอะไร
1: ที่คุณรักชนกเนี่ยออกมาตีไปตีมากันอยู่เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยจริงๆเดี๋ยวก็อยู่ในกระทรวงแรงงานไม่ใช่หรอ
2: ครับ
1: แต่ไม่เข้าข่ายในการที่ถูกอภิปรายไม่วางใจนะ
2: ไม่มีนะ
1: ก
2: ระทรวงแรงงานที่ดูโดยทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับไม่มีการยื่นอภิปรายครั้งน
1: ี้เนี่ยคือมันเป็นข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดการยื่นอภิปรายเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากวิพากษ์จากการทำงาน
2: ครับ
1: หรือว่าเราวิพากษ์จากการเมืองที่เราจะตีฝ่ายนี
2: ้
1: ตีฝ่ายดีฝ่ายเดียวสีเดียวอย่างเง
2: ี้ย
1: ม
2: ัน
1: ก็น่าสนใจนะ
2: ครับคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพังพรรคหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายค้านนะครับตรงนี้เนี่ยมีการออกมาพูดว่าสิ่งที่จะมาอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการหัวสว
1: ครับ
2: ประ ประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือวิกฤตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆนะครับก็ล้วนอยู่ในกรอบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกว่า18รัฐมนตรีก็จะต้องมีการมาชี้แจงกันอันนี้เป็นแค่ประเด็นหลักๆนะครับ
1: แล้วทำไมกรมชลประทานที่อยู่สังกัดกระทรวงเกษตรกระทรวง
2: ยาไม่ดูน้ำเหรอ
1: เอออ
2: าจจะเป็นท่าน
1: แต่ปกติจะโดนพ่วงมาด้วยนะแต่อาจจะเป็นท่านรองนายกคือปกติปกติไม่ถูกเว้นไม่ใจดีขนาดเนี้ยฝ
2: ่
1: ายค้านไม่ใจดีขนาดนี้ไง
2: คนที่ดูในเรื่องน้ำก็จะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
1: ก็ดูแลเรื่องน้ำใช่แต่ก็เลยงงไงว่าเอ๊ะทำไมเขาเว้นวะคืออันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัว
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยการอภิปรายไม่วางใจมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลไหมคือบางครั้งเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยมันก็คือถ้าดูแล้วนะถ้าผลของการก็คือไปตัดแปะข่าวเนี่ยจากในหนังสือพิมพ์หรือว่าจากสื่อที่มาอภิปรายที่มากระทำกันก่อนหน้านี้แล้วเอาไปสู่สภาเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ไม่มีประโยชน
2: ์
1: แล้วพอสุดท้ายเนี่ยคือเสียงข้างมากก็คือรัฐบาล
2: ครับ
1: ก็ผ่านพ้นการอภิปรายไปได้นะครับแต่คือในอดีตเนี่ยมันก็มีการอภิปรายหลายครั้งเนี่ยที่นำมาสู่การยุบสภาเหมือนสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนอภิปรายเรื่องสปก. 4/01ตอนนั้นอภิปรายร้อนแรงมากนะในที่ประชุมเนี่ยแม้จะผ่านการอภิปรายแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได
2: ้
1: นะครับแต่ต่อมาพรรคพลังธรรมพรรคร่วมเนี่ยถอนตัวส
2: ุ
1: ดท้ายคุณชวนหลีกภัยในสมัยนั้นก็จะต้องยุบสภาต่อไปหล
2: ัง
1: จากที่ผ่านการอภิปรายรวมถึงในสมัยคุณบรรหารใช่ไหมฮะก็โดนอภิปรายโอ้ร้อนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเหมือนไปต่อรองเก้าอี้อะไรกันในสมัยนั้นนะเนาะเขาก็ว่ากันนะแล้วส
2: ุ
1: ดท้ายเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการยกมือให้พอยกมือให้คำมั่นอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะวันรุ่งขึ้นนะคุณบรรหารยุบสภา
2: ครับ
1: สิ่งที่ตกลงกันไว้ได้จบไป
2: สิ่งที่ต้องจับตาครั้งนี้คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมี2ฝ่ายนะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ
1: ฝ่ายคอยแหละฮะ
2: พักกล้าท
1: ำพักฝ่ายคอยฮะก็ต้องดูแต่ว่ารอบนี้พักเพื่อไทยสีแดงเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสบายหน่อยในสภา
2: ครับ
1: นะไม่โดนชื่ออภิปรายเลยก็ต้องจับตาดูว่า5วันในการอภิปรายเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: ครับอ่ะคราวนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
12: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นลมเราจะทำพื้นนี
13: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
12: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
14: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
16: คนไทย
1: จมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
16: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
16: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
16: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในเช้าวันใหม่แล้วนะคะท่านผู้ฟัง9:16 นค่ะเวลาในขณะนี้นะคะเราทักทายกันมาตั้งแต่เวลา9:10นะคะกับอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะกลับมาอีกครั้งนึงละนะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดกันแล้วนะคะหลายๆท่านก็รอคอยวันหยุดกันอยู่นะคะวันยังไงวันนี้ยังคงเป็นวันทำงานอีก1วันแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะฟังผ่านสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะที่เราจะรับฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีครึ้มๆกันบ้างนะคะแต่ฝนก็ในเรื่องของฝนเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันวันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีการเตือนกันจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเรามาดูพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านที่ได้ติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะได้เห็นการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ฝนก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยค่ะและสำหรับในวันที่10ตุลาคมนะคะภาคใต้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องของฝนฟ้ากันแล้วนะคะเราไปดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องร้อยละของฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันแล้วซึ่งจากเดิมนี้เราก็จะทราบกันว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนี่เขาได้รับผลกระทบจากฝนกันนะคะตอนนี้ฝนก็จะมาอยู่ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมาดูกันนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคกลางนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสรุปรายงานอากาศให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมาคุยค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ
1: เห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: าวมาคุย
1: ก็มาถึงช่วงแรกนะคะของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันด้วยนะคะที่สามารถติดตามรับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสวีอำเภอพัตโตอำเภอหลังสวนนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะของชุมพรที่ติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงตรงนี้กันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในหลายๆจังหวัดทีเดียวค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวานนะคะก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานค่ะก็ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 13:30 ที่ห้องประชุมพระพฤหงษ์ทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาปรามันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดระนองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองนั้นก็ได้มีการติดตามคณะกรรมการทั้ง3คณะนะคะในการดำเนินการออกแบบจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ลอยเท่าดอกไม้จันทร์และจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งจังหวัดระนองเองก็ได้กำหนดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันที่16ธันวาคมนะคะและกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะ5จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองในหลวงรัชกาลที่9หรือภายในสนามกีฬาจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระบุรีค่ะณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะอำเภอละอุ่นที่วัดปุญญารามตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระเปอร์วัดธรรมวุฒารามตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะและที่อำเภอสุขสำราญนะคะเป็นจุดที่5วัดควรไซงามตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะก็ตอนนี้ได้มีการกำหนดพิธีในพื้นกำหนดสถานที่นะคะของจังหวัดระนองไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามานะคะในวันที่16ธันวาคมนี้ก็สามารถจะไปนะคะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์อย่างที่สถานที่จังหวัดระนองได้กำหนดไว้นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกันแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่3นะคะโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทพทาโรศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะและที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสะดวกนะคะในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานี้ก็ได้เตรียมพร้อมนะคะในทุกด้านเพื่อการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจัตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ขณะที่ทุกอำเภอก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาก็ได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3เพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยณน่านน้ำที่กำหนดกันต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ท่านอยู่ในจังหวัดใดก็ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนั้นกันนะคะอภิสราก็เลยนำข่าวนะคะของระนองและพังงานะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยานะคะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะแล้วตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้มีการประชุมในทุกๆวันนะคะในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์กันนั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะสรุปเมื่อวานก่อนวันนี้มีการประชุมกำลังมีการประชุมกันอยู่ท่านผู้ฟังยังไงก็ต้องรออีกสักนิดนึงนะคะว่าข้อสั่งการวันนี้เป็นอย่างไรแต่เรามาดูข้อสั่งการนะคะที่ได้มีการสรุปนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนก็ไม่ให้มีการดำเนินการล่าช้าให้ทุกหน่วยงานนิสัยใจติดตามดูแลประชาชนในทุกมิติทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักกำชับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำการทำให้น้ำนะคะมีที่ไปเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำกันการจัดการซากสัตว์ที่ตายจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็ให้เร่งจัดการซากสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้ประชาชนค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้นะคะก็ได้สั่งเตรียมพร้อมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำเตรียมกำลังคนอุปกรณ์ให้พร้อมทบทวนจุดอพยพเส้นทางหนีภัยและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนพร้อมประสานการทำงานเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในข้อสั่งการที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้ย้ำเลยว่าทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานมีข้อมูลชุดเดียวกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้การขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ข้อสั่งการสุดท้ายเลยนะคะนั่นคือเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะก็ให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครจัดทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยรายครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และทยอยส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกพื้นที่ก่อนส่งต่อธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะคือสรุปตรงนี้ค่ะในเรื่องที่ท่านเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนี่ก็ให้แจ้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณ สาธารณภัยทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบนะคะจะได้ทยอยนะคะในการช่วยเหลือกันตรงนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ล่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่าในช่วงสายๆช่วงบ่ายๆจะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้ก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการติดตามนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วก็รับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะท่านผู้ฟังนำข่าวนี้มาแจ้งให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังว่าในทุกๆเช้าตอนนี้มีการประชุมนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในแต่ละวันกันด้วยเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะและที่สำคัญเลยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของผู้ที่ประสบภัยในช่วงที่กำลังประสบภัยอยู่ก็ให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลังจากน้ำลดด้วยแล้วก็มีการสำรวจนะคะตรงนี้กันและเมื่อจังหวัดได้มีการประกาศให้พื้นที่ที่ท่านอยู่นี่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะจากอุทกภัยก็ได้ดำเนินการนะคะยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีในพื้นที่ท่านอยู่ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำตรงนี้กันได้ย้ำกันเลยเมื่อน้ำมานะคะแล้วท่านก็ประสบกับปัญหาตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้น้ำลดก็ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้เก็บภาพหลักฐานความเสียหายกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารต่างๆนะคะจะเป็นกส.01แล้วจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีนะคะเป็นผู้รับรองเอกสารของท่านว่าได้รับความเดือดร้อนจริงตรงนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการแล้วยังมีรายละเอียดในเอกสารอื่นๆกันด้วยนะยังไงก็สามารถที่จะสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงที่2นะคะกับคาดข่าวมาคุยพักกันก่อนค่ะ
0: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอนามัยวันนี้นะคะกับคัดข่าวมาคุยช่วงที่สองค่ะท่านผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันจังหวัดระนองด้วยนะคะสำหรับประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีการปล่อยแถวบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักปี2569เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในเรื่องเทศกาลนะคะของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็จะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวและรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผัก9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัฒน์ระวังกุลนะคะก็พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความพร้อมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนในนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดธูปเทียนและประทัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะบ้านเรือนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็ดูธูปเทียนนี่มอดดับแล้วแล้วก็รวมถึงประทัดกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองค่ะและขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันตรงนี้กันด้วยนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพร้อมกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตาม ามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรม

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเดิมเลยนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุรัตน์วีรสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามีข่าวสารมากมายในทั้ง2ช่วงของรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนรวมไปถึงข่าวใต้รายวันนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยก็มีนะครับผมรวมไปถึงข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดกันถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรจะกระทำเมื่อโดนน้ำท่วมด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีเกร็ดความรู้แทรกเข้าไปสักนิดนึงแล้วกันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

ับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับผมยินดีต้อนรับกับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็เราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวแรกเราจะมาติดตามในเรื่องของความร่วมมือครั้งสำคัญระดับประเทศครับในการขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือสำนักงานกปร.ที่เรารู้จักกันได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออย.นั่นเองได้จัดประชุมความร่วมมือนะครับขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2570นะครับโดยได้มีท่านสุพรตรีนรินทร์นะครับเลขาธิการกปร.รวมไปถึงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับที่ประชุมได้สรุปผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในโครงการพระราชดำริได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนมาตรฐานอย.แล้วเกือบ200รายการครับพร้อมกันนี้นะครับมีการสร้างโอกาสทั้งในเรื่องของการตลาดเนี่ยผ่านงานโอท็อประดับประเทศด้วยรวมไปถึงงานอย.เอ็กซ์โป2026นะครับจนสามารถคว้ารางวัลอย.ควอลิตี้อวอร์ด2026มาได้ถึง5รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับทิศทางในปีงบประมาณ2570ทั้ง2หน่วยงานเดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global นะครับหรือก็คือจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมปรับระบบการให้คำปรึกษาเนี่ยรวมไปถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่การวางแผนแปลนสถานที่ผลิตไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิครับถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ตั้งเป้าไว้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ from local to global ซึ่งตรงนี้นะครับประเทศของเราก็พยายามผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมจากท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับนานาชาติระดับโลกนะครับผมระดับสากล นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแอบเชื่อมไปถึงการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับผมก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมก็เป็นการประชุมในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจโลกการหารือร่วมกันของระดับโลกเลยนะครับมีผู้คนนะครับผมที่เป็นผู้นำทางด้านการเงินนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมแล้วก็ธนาคารต่างๆที่เป็นระดับโลกนี่แหละเข้ามาร่วมประชุมกว่า190ประเทศนะครับผมมากกว่า 15,000 คนต้องบอกงี้ครับว่าสถิติแอบออกมาแล้วนะครับบอกมาว่าคนเข้าจองโรงแรมรวมถึงที่พักต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเต็มแล้วนะครับในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นว่ามีการเม็ดเขาเรียกว่าหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีการเดินทางมาจากต่างประเทศมีผู้นำทางการเงินมากมายที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้แล้วกันนะครับจากการประชุมนะครับทีนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมธนารักษ์นะครับก็ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้นะครับก็มีประเภทเหรียญอยู่2ชนิดนะครับผมก็คือประเภทขัดเงานะครับซึ่งก็จะใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยคือทองแดงผสมนิกเกิล นะครับหรือโลหะสีขาวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผลิตเนี่ยไม่เกิน 30,000 เหรียญเท่านั้นนะครับโดยทำการเขาเรียกว่าขายอยู่ที่700บาทต่อเหรียญ นะครับผมส่วนอีกหนึ่งชนิดคือประเภทธรรมดาที่ไม่ใช่ขัดเงานะครับวัตถุดิบคือขออภัยนะครับวัสดุนะครับผมคือโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลเหมือนกันแต่ผลิตอยู่ที่ 200,000 เหรียญ นะครับราคาอยู่ที่100บาทต่อ1เหรียญ นะครับก็ใครที่สนใจที่เขาเรียกว่าอยากจะซื้ออยากจะสะสมเหรียญที่มีแค่เป็นลิมิเต็ด มีแค่ช่วงเวลานี้สำหรับการประชุมครั้งใหญ่ที่เวียนมาคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมรายการนี้เนี่ยคือ35ปีที่แล้วนะครับผ่านมา30กว่าปีเนี่ยได้วนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้เป็นเจ้าภาพบ่อยนะครับแต่ถือว่าเรามีศักยภาพมากพอที่เขาจะหยิบจับที่เขาจะเลือกในของประเทศของเราเนี่ยให้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยจองสั่งซื้อไม่แน่นะครับอนาคตเหรียญนี้นะครับผมอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดเอาไว้ได้นะครับผมก็ช่องทางในการแลกขอแลกหรือว่าสั่งซื้อนะครับผมเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาหรือก็คือวันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือหน่วยรับแลกและขอไปครับหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบนะครับผมถนนจักรพงษ์ที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระราม6ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีแค่3ที่เท่านั้นนะครับอันนี้คือส่วนกลางนะส่วนภูมิภาคนะครับผมสามารถไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับและอีกทางหนึ่งเอาที่สะดวกที่สุดสำหรับคนยุคใหม่นะครับคือช่องทางออนไลน์ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th นะครับให้สะกดให้ก็เป็น www.treasury.go.th ครับหรือที่ระบบอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TRDe-commerce นะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะครับผมผู้จัดส่งเนี่ยจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับผมก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับเหรียญขัดเงา700บาทต่อเหรียญ นะครับส่วนเหรียญประเภทธรรมดา100บาทต่อเหรียญ นะครับผมใครที่เป็นนักสะสมผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับก็ย้ำเตือนกันนิดนึงละกันแล้วก็ในเรื่องของการที่มีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยอันนี้แอบบอกกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะย้ำเตือนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็มีคนที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยถ้าเราช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะมีผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยทั้งโดยตรงและทางอ้อมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการงานการอาชีพโอกาสในการทำธุรกิจต่างๆก็อาจจะเข้ามาถึงมือทุกท่านได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในปี2026นี้นะครับเอาละครับผมมาที่เรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ประสบอุทกภัยกันมาในช่วงก่อนหน้านี้บางท่านก็ผ่านพ้นมาแล้วอยู่ในช่วงของการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บกวาดนะครับผมฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำทริคที่เคยได้บอกไปแล้วรอบนึงแหละแต่ว่าอยากจะนำมากล่าวกันอีกสักรอบนึงนะครับในเรื่องของการ5สิ่งของที่ทุกท่านควรจะตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมนะครับสิ่งแรกเลยคืออาหารและยาอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าอาหารยาถึงแม้ว่าจะอยู่ในกระป๋องที่ปิดมิดชิดนะครับแต่เชื้อโรคและสารเคมีที่เขาเรียกว่ามากับ

แห้งยากนะครับผมไอสิ่งเหล่านี้นะครับจะสะสมเชื้อราและแบคทีเรียเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะซักจนสะอาดหรือว่าตากจนรู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นไอแดดหอมฟุ้งแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นนะครับเชื้อราแบคทีเรียต่างๆเนี่ยจะทำลายร่างกายเราค่อยๆแรกๆอาจจะยังไม่เป็นอะไรครับแต่พอนานวันไปเนี่ยร่างกายสุขภาพของเราจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ก็ทิ้งนะครับผมก็ต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับก็ถ้าบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราก็ทิ้งตัดใจทิ้งนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดเนี่ยคือถ้าอย่างเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนะครับผมอย่าใช้ต่อเลยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นนั่งๆอยู่เนี่ยไม้มันบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราแล้วเรายังใช้อยู่นั่งๆไปเก้าอี้ไม้อาจจะหักถ้าเราล้มลงไปแบบไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้ามันเกิดพลาดไม้ดันไม้ที่มีคราบรามีแบคทีเรียนะครับผมที่ยุ่ยจากการแบบโดนน้ำท่วมมาเนี่ยสร้างบาดแผลให้กับร่างกายของเรานะครับผมเมื่อนั้นแหละครับความซวยจะมาเยือนทุกท่านครับโรคต่างๆที่มากับน้ำแบคทีเรียเชื้อต่างๆทำให้ทุกท่านติดเชื้อครับแผลอาจจะเน่าเปื่อยนะครับผมถ้าบางคนคิดว่าโอ้แค่โดนไม้ที่เปื่อยๆทำเป็นแผลนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกทำความสะอาดด้วยตัวเองแล้วไม่สะอาดพอไม่ถูกหลักสุขลักษณะนะครับผมก็เตรียมรอรับเชื้อโรคแล้วก็แผลที่ไม่น่าดูได้เลยเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ทิ้งนะครับอย่างที่ได้บอกไปจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ครับรัฐบาลมีมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยานะครับผมหลายๆแบรนด์หลายๆเขาเรียกว่าสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็พยายามช่วยลดราคาจากนโยบายของท่านสุภาพอิสระภักดีนะครับท่านก็ได้ออกมาตรการมาหลากหลายเลยถ้าทุกท่านประสบปัญหาอยู่ว่าน้ำก็ท่วมเงินก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องมาฟื้นฟูแล้วฉันจะหาเงินจากไหนมาซื้อมาเขาเรียกว่าสร้างกลับมาให้เหมือนเดิมตอนนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลดราคาเยอะมากแล้วก็มีการคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบกิจการในเรื่องของปัจจัย4พวกนี้ครับผมมาเอารัดเอาเปรียบในช่วงเวลาที่เราลำบากเพราะฉะนั้นก็ลองไปติดตามมาตรการของท่านสุภาพอิสระภักดีดูนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะครับถ้าเรายังไม่ได้แบบว่าคือณตอนนั้นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่แล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้แบบว่ามีช่องหรือว่าจุดที่สามารถกักเก็บน้ำจนกลายเป็นน้ำเน่าหรือทำให้เครื่องเสียหายได้เนี่ยยังใช้ได้ก็ให้ช่างไปซ่อมได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็นำพาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแหละไปให้ร้านดูนะครับผมถ้าสมมติว่าช่างบอกว่าใช้ไม่ได้เราอย่าฝืนใช้เด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเออตู้เย็นชั้นพังไหมทีวีชั้นพังไหมนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กแล้วนำไปให้ช่างตรวจเช็คเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าทุกท่านแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากจะทิ้งมันเลยไปตรวจสอบก่อนเผื่ออาจจะแบบว่าซ่อมนิดหน่อยแล้วก็กลับมาใช้ได้ผมว่าถือว่าโอเคดีกว่าทิ้งนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องตัดใจทิ้งดีที่สุดนะครับผมเอาละครับมาที่สุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดยากโดยเฉพาะประเภทที่เป็นจานชามที่เป็นเขียงไม้นี่แหละเป็นทำมาจากไม้ต่างๆหรือพลาสติกที่มีรอยขีดข่วนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยแหละครับผมบอกได้เลยว่าอันตรายนะครับยิ่งเราเอาเข้าปากเราแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันทำความสะอาดไม่เห็นมีรอยไม่เห็นมีคราบอะไรแล้วแต่ทุกท่านหารู้ไหมนะครับไอ้บริเวณซี่ไม้เล็กๆที่เป็นแบบตาเปล่าของเรามองแทบจะไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ารอยมันลึกลงไปเนี่ยมันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเชื้อราชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นทิ้งนะครับจานไม้เคียงไม้ชามที่เป็นไม้ถ้าโดนน้ำท่วมทิ้งสถานเดียวนะครับพลาสติกที่มันรอยขีดข่วนถ้าไม่มั่นใจก็สมควรที่จะทิ้งนะครับหันไปใช้ร้าน10บาท20บาทก่อนก็ได้เป็นชั่วคราวนะครับผมดีที่สุดนะครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันพูดซะแบบว่าเยอะยืดยาวแต่ว่ามาจากใจของเราที่อยากจะ

ช่วยเหลือทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราไม่สามารถเอาตัวเองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะเราไม่มีความสามารถเก่งกาจหรือว่ามีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องนะครับผมแต่เราก็จะช่วยในแบบของเรานี่แหละในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนนะครับผมร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเผยแพร่ข่าวสารการรับบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยอันนี้แหละครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราสามารถทำได้และทำกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับฉันก็ขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านเลยจริงๆนะครับที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับถ้าเรามีข่าวสารอะไรดีๆที่จะช่วยเหลือทุกท่านได้เราจะรีบนำมานำเสนอทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักกันสักครู่ครับ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับมาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตกันเป็นที่แรกเลยนะครับกับการยกระดับมาตรการเข้มกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมานับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับผมก็เมื่อวันที่8ตุลาคม2569นะครับหรือเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมการแถลงผลการจับกุมรวมไปถึงการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังการจุดพลุประทัดกลางถนนช่วงดึกตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้21คันควบคุมตัวและทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยง35รายดำเนินคดีหัวโจกอายุเกิน18ปีจำนวน7รายนะครับและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอีก42รายในฐานที่ปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนให้เยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการจัดระเบียบสังคมเข้าไปอีกในการตรวจลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่างๆนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังผ่านระบบกล้องCCTVตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อต้อนรับเทศกาลถือศีลกินผักที่จะถึงนี้อย่างปลอดภัยและเรียบร้อยครับจังหวัดภูเก็ตก็เข้มงวดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปีเลยนะครับผมเพราะว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตของเรามีการยกระดับอัตลักษณ์ของดีประจำจังหวัดนะครับมอบสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ GI คุ้งมังกร7สีภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มและดันราคาพุ่งสูงขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ8ตุลาคม2569เวลา 9:30 นนะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านวรนิตอภิรัตน์จิระวงศ์ท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะครับซึ่งของภูเก็ตเองเนี่ยก็มีเป็นกุ้งมังกร7สีภูเก็ตนี่แหละครับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายด้วยกันนะครับซึ่ง15รายนี้นะครับก็ผ่านการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วครับทางนั้นท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการได้รับตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพเลยนะครับรวมไปถึงการแสดงถึงอัตลักษณ์และแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนนะครับโดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วก็จะสามารถพบว่าสามารถปรับขึ้นราคาจากเดิมเนี่ยที่กิโลกรัมละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทจะพุ่งสูงขึ้นไปอีก เป็นกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพร้อมกับกำชับให้ผู้ประกอบการร่วมกันรักษามาตรฐานการผลิตและดูแลทรัพยากรทางทะเลครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องขึ้นราคาขออนุญาตนะครับกล่าวแบบนี้นะครับว่าก่อนที่เกษตรกรต่างๆนะครับที่จะได้รับเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยกระบวนการต่างๆในการควบคุมมาตรฐานของสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงครับรวมไปถึงการที่จะต้องดูแลทรัพยากรทางทะเลการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยใช้ต้นทุนมากกว่านะครับผมกับการเลี้ยงแบบปกติและนอกจากนี้นะครับสินค้า GI เนี่ยเราพยายามยกระดับสู่สากลอยู่แล้วนะครับผมสร้างความมั่นคงทางอาชีพต่างๆถ้าจะให้พูดชัดเจนไปอีกนะครับเราพยายามยกระดับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตให้เป็นสินค้า GI ประเภทที่มีความพรีเมียมความไฮเอนด์นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือกระเป๋าหนักนะครับผมพร้อมที่จะใช้จ่ายให้กับความอร่อยให้กับกุ้งมังกร7สีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสินค้า GI นะครับผมง่ายๆคือเหมือนเราสร้างแบรนด์ในนามของคำว่าสินค้า GI นึกออกไหมครับเหมือนเป็นการติดแบรนด์เลยว่านี่แหละกุ้งมังกร7สีระดับเทพที่จะอร่อยจนแสงออกปากถ้าทุกท่านอยากลองได้เลยเรามีเรทราคานี้ให้นะครับผมเป็นการยกระดับสินค้าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ในเรื่องของสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตก็จบไปแล้วนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของเราดีกว่านะครับผมช่วงนี้ก็ภูเก็ตก็กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นไปนะครับส่วนจังหวัดกระบี่นะครับก็กวาดล้างยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ก็เปิดปฏิบัติการเชิงรุกลุยจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายพร้อมของกลางนะครับเป็นยาบ้านะครับผมในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยนั่นแหละครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ท่านปรีชาสะอิ่งทองในอำเภอเมืองกระบี่ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับดำเนินการตามปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับก็ดำเนินการลงพื้นที่สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองผลการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้รวมแล้ว4รายพร้อมของกลางยาบ้ารวม63เม็ดนะครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย3รายได้ที่บ้านพักคนงานในพื้นที่หมู่12ตำบลกระบี่น้อยพร้อมยาบ้ารวม53เม็ดครับรวมไปถึงจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงอีก1รายบริเวณริมถนนทางเข้าการเคหะชุมชนหมู่11ตำบลกระบี่น้อยนะครับพร้อมกับยาบ้าอีก10เม็ดจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเห็นได้ว่าเข้มข้นกันมากนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับยิ่งเป็นช่วงที่มีประเพณีถือศีลกินผักมีกินเจนะครับเป็นช่วงกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยก็ต้องยิ่งกวดขันกันให้ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นนะครับสำหรับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างมาต่อกันเลยนะครับผมก็พังงานะครับผมบอกเลยว่าคึกคักมากในการสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครับที่อำเภอกระปงบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกับเอกลักษณ์จาดหมุนแน่นอนหนึ่งเดียวที่ต้องบอกว่าสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานนะครับก็ที่สนามกีฬากลางอำเภอกระปงจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านก็ได้ร่วมเป็นพิธีประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระปงประจำปี2569ครับท่านก็ชมขบวนแห่กระจาดหรือจาดจากชุมชนต่างๆจำนวน23กระจาดรวมด้วยขบวนรถ ม่านหมอกเมืองใต้รถผลไม้รถพระนารายณ์และรถหลวงพ่อเส้งนะครับเคลื่อนผ่านย่านชุมชนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับงานวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปรงนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาซึ่งไฮไลท์สำคัญคือเอกลักษณ์การแห่จัดหุ่นนี่แหละครับที่ผู้หามเนี่ยจะมีการควงจาดให้หมุนไปวงกลมสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับโชว์สุดพิเศษนี้แหละครับที่เรียกเสียงกรี๊ดเสียงโห่ร้องด้วยความสนุกสนานนี่แหละครับบอกเลยว่าสร้างสีสันให้เยอะมากๆกับงานในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการสาธิตทำขนมศาสตร์เดือน10ให้ชิมฟรีๆเลยนะครับก่อนจะนำกระจาดเนี่ยไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะครับเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสืบไปครับศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ของเรานี่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนะครับใครที่ยังอยู่เค้าเรียกว่าใกล้กับพังงาอำเภอกระโปรงอยากจะไปดูจาดหมุนก็ลองไปดูกันได้นะครับงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับผมหรือก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองเอาละครับผมมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยที่เคยได้ยินข่าวสารจากจังหวัดระนองว่าจะมีการประกวดนะครับผมการทำคลิปวิดีโอแนวตั้งเนี่ยให้เขาเรียกว่าโชว์ระนองให้คนทั้งโลกว้าวเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าตอนแรกใครที่แบบว่าเออฉันส่งงานไม่ทันมาเที่ยวระนองไม่ทันยังไม่มีวันลาเลยอยากจะลาวันที่23ถึง25นี้แต่ว่าประกาศเนี่ยบอกว่ารับสมัครถึงส่งผลงานเนี่ยถึงแค่15ตุลาคมตอนนี้นะครับขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570นะครับเวลา 23:59 ถ้าขึ้นเป็นวันต่อไปแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะมาร่วมเป็นแบบส่งผลงานก็มาส่งผลงานกันได้นะครับผมในเรื่องของเงื่อนไขนะครับต้องบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยก็มีไม่มากนะครับผมแต่ว่าชัดเจนเราต้องทำให้ชัดเจนนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องเป็นคนสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้ย้ำนะครับขอแค่มีสัญชาติไทยไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือใต้ออกตกมาส่งผลงานกันได้นะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นเน้นย้ำนะครับว่าท่านละ1คลิปเท่านั้นครับถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9:16ความยาว 1-3 นาที9:16คืออัตราส่วนนะครับของขนาดวิดีโอหรือก็คือง่ายๆครับผมคือคลิป TikTok แล้วกันขนาดของคลิป TikTok ที่เป็นมาตรฐานนะครับผมขนาดเดียวกันนะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นย้ำนะครับไปสวมรอยจังหวัดอื่นที่คล้ายกันก็ไม่ได้กรรมการดูออกนะครับซึ่งจะต้องถ่ายทำอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับย้ำนะครับว่าอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอถ่ายทำจริงห้ามใช้ Generative AI สร้างบุคคลภาพฉากใดๆก็แล้วแต่ห้ามใช้ AI เลยนะครับถ้าใช้ AI มาตัดสิทธิ์ครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับขนาดของความละเอียดของไฟล์นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับเน้นย้ำนะครับว่าให้ทำตามเงื่อนไขนะครับผมเท่านั้นนะครับก็รับสมัครส่งผลงานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทางออนไลน์เท่านั้นผ่าน Google Drive นะขออภัยครับ Google Docs นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง8มกราคม2570นะครับรางวัลของรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่ารางวัลที่1คือ100,000บาทหูทุกท่านไม่ฝาดนะครับรางวัลที่1คือ100,000บาทเป็นรางวัลที่เยอะและใหญ่มากๆนะครับผมสำหรับงานประกวดคลิปไม่เกิน3นาทีนะครับผมก็ใครที่มีความสามารถหรืออยากจะท้าทายอะไรใหม่ๆก็มาลองสมัครแข่งขันกันได้ไม่ใช่รางวัลที่1รางวัลก็เยอะเหมือนกันนะครับ 30,000 20,000 หรือถ้าเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยรางวัลที่1ก็ 35,000 บาท ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมมาโชว์ความครีเอทีฟความครีเอทของตัวเองกันในงานนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมส่งประกวดทางออนไลน์เท่านั้นถึง8มกราคมวันที่9เมื่อไหร่ตัดสิทธิ์นะครับประกาศผลวันที่30มกราคม2570นะครับก็ประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละหลังส่งงานชิ้นงานกันไปนะครับผมก็จะได้รับรู้แล้วว่าใครได้รางวัลไหนไปนะครับอย่าลืมสมัครและส่งผลงานกันนะครับมาทำให้โลกรู้ว่าระนองมีดีแค่ไหนกันนะครับผมเอาละครับประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็จะได้รับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกท่านไปนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งดามันในช่วงสายวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมี

0: แชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
3: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะพบกับข่าวสารสำคัญนะคะแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะที่เรานะคะตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมทั้งเร่งระบายน้ำแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและก็โดยเฉพาะพื้นที่นะคะภาคใต้ค่ะโดยให้จังหวัดนะคะวางแผนการระบายน้ำค่ะแล้วก็บูรณาการข้อมูลคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ข้อมูล Nowcast นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมการอพยพล่วงหน้าค่ะช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือนะคะระหว่างกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่แล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานนะคะสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วค่ะจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนค่ะโดยคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทค่ะโดยธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569แล้วค่ะส่วนโครงการการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนนะคะมีการอนุมัติจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายค่ะโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทค่ะตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็ถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินใหม่ทดแทนค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็อยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะคุณผู้ฟังโดยสำนักงานกปร.ค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรืออย.ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่มาตรฐานสากลภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และเภสัชกรหญิงสุภธาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะร่วมเป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1จำปีงบประมาณพ.ศ.2570ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้ง2หน่วยงานและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะหรือสสจ.ค่ะเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะในโอกาสนี้ค่ะที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานนะคะร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะประกอบด้วยการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีงบประมาณ2567ถึง2568ค่ะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนจากอย.ค่ะจำนวน143รายการค่ะและในปีงบประมาณ2569จำนวน59รายการค่ะการยกระดับศักยภาพบุคลากรค่ะโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.อย.และสสจ.ค่ะในส่วนการส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ผ่านมาค่ะสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนผ่านการนำผลิตภัณฑ์ออกร้านจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศและงานอย.เอ็กซ์โป2026ค่ะโดยได้รางวัลอย.คุณภาพ Award 2026ได้รับรางวัลจำนวน5รางวัลค่ะได้แก่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นค่ะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสำนักงานกปร.และอย.ค่ะก็จะร่วมการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้กำกับดูแลค่ะสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างคุณค่าเชิงรุกค่ะโดยตั้งเป้าพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมทั้งจัดอบรม

0: ม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

ุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประเทศไทยนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ค่ะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งทางกรมธนารักษ์นะคะจึงได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวค่ะและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศค่ะอีกทั้งค่ะก็เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศนะคะทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่อง

เที่ยวทั่วไปค่ะสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดทำขึ้นจำนวน2ประเภทค่ะประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทค่ะในส่วนของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทค่ะซึ่งด้านหน้ากลางเหรียญ นะคะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดสากลและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงสร้อยพระศอทรงฉลองพระองค์ชุดไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะในส่วนของด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะด้านขวาของรูปตาสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านซ้ายของรูปตาสัญลักษณ์มีข้อความว่าบาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยในส่วนของเบื้องล่างค่ะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างค่ะผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวนะคะก็สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยช่องทางดังนี้ค่ะทางส่วนกลางค่ะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีโทร025657944หน่วยรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ค่ะถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครโทร022824109ค่ะหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ค่ะถนนพระราม6กรุงเทพมหานครโทร026186340ค่ะในส่วนของภูมิภาคค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะ www.treasury.go.th ค่ะทางแอปพลิเคชันค่ะ TRD e-commerce โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะกรมธนารักษ์ค่ะก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งค่ะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตราโทร025657944และ call center กรมธนารักษ์โทร020594999ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมารับฟังกันต่อค่ะ

0: ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
0: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะโดยทางจังหวัดค่ะได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนค่ะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาครั้งที่3/2569ค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะณห้องประชุมเทพธาโรศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งที่ประชุมค่ะได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายค่ะอาทิด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ค่ะตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนค่ะและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ในขณะที่ทุกอำเภอค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ค่ะเพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยนะคะณน่านน้ำที่กำหนดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5 251/2569 ค่ะระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะในวันที่9ตุลาคม2569นะคะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ค่ะในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้เช่นกันค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ
1: เห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานละมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนเนี้ยมันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือขยับเข้าไปพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี้ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกโลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกโลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกโลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดิทีนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
10: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี้
9: ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย นายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
11: ภาพรวมดีขึ้นเพราะลดปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงก์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
9: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำรถที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
12: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันทน์พบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
13: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัย โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา

0: จ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมความคุ้มครองทดแทน
1: บุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นไปขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026 พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ

0: โยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
1: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
2: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30ราย ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า200

0: 110รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
1: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
0: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ 2026 ถึง 2027 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-18 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 21-12 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10 21 21 11และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไป เทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-3 เกม 81 61 และ 91 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Lightพริมรถคุณสาทำเพอร์เฟกต์เกม180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
4: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียง
3: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน8แสนบาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง5ล้าน8แสนบาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
5: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
2: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่า นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิธารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 12:49 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติ ัทและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับ จบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดี
1: สว
0: ั
1: ส
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังแล้วก็น้องใหม่ของเรา
0: ค่ะสุกเกษมกล้ารบนะ
1: คะ
0: คุณโยนมาเนี่ยหมายถึงว่าจะลองภูมิใช่ไหมว่าดิฉันจำได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ลองภูมิเพราะว่าดิฉัน
0: จำไม่ได้น้องเพิ่งมาวันแรกฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ดิฉันจำได้แต่ว่าเกษมเกษมเกษมเกษม
0: ดีเนี่ยไม่ไปเกษมล่าอันนั้นไปโรงพยาบาลเลย
1: แล้วไม่ได้
0: ไม่เอาแล้ว
1: ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะนอกจากทีมงานควบคุมเสียงแล้วนะคะประสานรายการค่ะพี่รุจิราน้ำจันทร์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคำพีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยสามารถติดตามได้ค่ะหน้าปัดวิทยุเรามีหลายระบบนะคะ FM 92.5เป็นหลักนะคะในการที่จะจัดรายการแล้วก็มีคลื่นอื่นๆด้วยที่รับสัญญาณไปนะคะแล้วก็ยังมีทาง AM 819 891ด้วยค่ะส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะ
1: ค่ะทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได
0: ้
1: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีค่ะที่ท่านจะได้มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราจะต้องค่อยๆพูดเพราะว่าบางทีนะเราก็จำไม่ค่อยได้นะ
1: บางทีมันก็จะลืมบ้าง
0: บางทีก็จะลืมบ้างเนี่ยแหละเหมาะมากเลยที่จะมาในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆนะบางคนเนี่ยเริ่มหลงลืมแล้วนะคะบางคนเนี่ยหารีโมทคุณเป็นไหมหารีโมททีวีไม่เจอรีโมทแอร์ไม่เจอ1วันผ่านไปเปิดตู้เย็นไปเจออยู่ที่ตู้เย็น
1: อันนี้ดิฉันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ
0: ดิฉันเริ่มแล้วนะ
1: ดิฉันไม่ถึงขั้นนั้น มีแต่อาจจะวางไว้ผิดที่แต่ไม่ถึงกับอยู่ในตู้เย็น
0: คุณต้องลองดูนะมันเป็นอะไรที่มันน่าสนุกมันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะหารีโมทดิฉันก็ตอนแรกก็ไปนึกถึงว่าเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าหายไปเองอะไรแบบนี้นะคะที่ไหนได้ไม่ใช่ละ
1: สมอง
0: ตัวเองล้วนๆเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่รอพูดคุยกับทางด้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะวันนี้มีแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลหรือว่าคุณหมอปามนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนั้นก็สลับกันคนละ1สัปดาห์นะคะจะมาพูดคุยกันค่ะกับประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยหรือว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามเรื่องการใช้ยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรเนี่ยใช้แบบไหนยาแผนไทยนะคะก็สามารถถามได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดสายนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดสายเนี่ยเราก็มี เรื่องราวของข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ใครที่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาเราเนี่ยต้องเข้ามาดูทางออนไลน์นะคุณอ้อ
1: วันนี้เราเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์หรือเปล่าคะ
0: ไม่
1: เหมือนว่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะเชิญชวนนิดนึงนะคะพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์อยู่ข้างหลังด้วย
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ LIVE นะคะก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพวกเราในคอมเมนต
0: ์
1: เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังอยู่ในช่องเดิมนะคิดว่าทำไมช่วงนี้ไม่ได้ไปไลฟ์
0: เมื่อวานนะคะจัดรายการเนี่ยคนจากที่เคยเห็นคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เจอนะคะอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เจอเข้ามาได้นะคะพิมพ์เข้าไปว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่า live นะคะ LIVE นะก็จะเจอเราสองคนนะคะท่ามกลางขุนเขาต้นไม้แต่ไม่มีลำธารนะคะ
1: ไม่มีที่ไหนแต่ว่ามีน้ำตกนะคะ
0: ไหนล่ะน้ำตก
1: มีน้ำตกค่ะ
0: ต้องเดินไปอีกใช่ไหม
1: แอบอยู่ใช่ค่ะ
0: อ๋อแอบอยู่เดี๋ยวคุณอ้อจะพาไปเที่ยว
1: ภาพที่ดิฉันนำมา จะอยู่เป็นจุดตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์นะคะ
0: ลานตั้งแคมป์กางเต็นท
1: ์ใช่ค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกันค่ะอุทยานแห่งชาติขุนสถานหากว่ากำลังมองหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขาอากาศเย็นสบายแล้วก็ธรรมชาติอันเงียบสงบนะคะอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะต
0: ั้
1: งอยู่ในตำบลสันทะอำเภอลาน้อยจังหวัดอำเภอนาน้อยนะคะจังหวัดน่านเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังไปผิดที่อีกอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าดิบเขาแล้วก็ป่าดิบแล้งจึงมีทั้งผืนป่าจุดชมวิวแล้วก็แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญก็คือดอยแม่จอกนะคะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแนวภูเขาสลับซับซ้อนพร้อมกับชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าส่วนที่ดอยกู่สถานหรือว่าดอยทงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าและชมวิวบนยอดดอยนะคะโดยบริเวณสันดอยจะมีทิวทัศน์กว้างไกลแล้วก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่โดดเด่นไปด้วยผืนป่าและทิวทัศน์ของขุนเขาค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี่ไงใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวละเตรียมตัวเลย
0: เห็นบอกว่าเหนือเนี่ย
1: คุ
0: ณผู้ฟังทักมานะบอกว่ามีลมหนาวมาแล้วนะเบาๆแค่เบาๆ
1: ตื่นมาตอนเช้าก็อาจจะรู้สึกเย็นผิวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยผลิบานก็จะแต่งแต้มพื้นที่ไปด้วยสีชมพูค่ะเหมาะสำหรับชมธรรมชาติแล้วก็ไปถ่ายภาพกันนะคะสำหรับคนรักการผจญภัยภายในอุทยานยังมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำละโองน้ำตกขุนลีแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะคะซึ่งช่วยเติมสีสันให้การเดินทางตั้งแต่การชมป่าชมน้ำตกไปจนถึงการเดินศึกษาธรรมชาตินะคะส่วนใครที่อยากจะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มอิ่มที่นี่เขาก็มีลานกางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถานค่ะพร้อมกับบ้านพักใครที่ไม่อยากนอนเต็นท์ก็นอนบ้านพักได้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมเลยค่ะสามารถกางเต็นท์นั่งชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ตื่นมารับแสงแรกของวันท่ามกลางขุนเขาได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวขุนสถานเนี่ยยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในช่วงปี2569ถึง2571ค่ะเหมาะสำหรับชมทางช้างเผือกฝนดาวตกแล้วก็เรียนรู้กลุ่มดาวตามฤดูกาลนะคะที่นี่ก็จึงเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกในยามเช้าไปจนถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในยามค่ำคืนถือว่าครบเลยนะคะสายธรรมชาติต้องไปเลยค่ะ
0: อุทยานแห่งชาติขุนสถานที่จังหวัดน่านนะคะก็ไปชมธรรมชาติแล้วก็เนี่ยเหมาะมากไปตั้งแคมป์นะคะอากาศเย็นๆอาจจะไปช่วงปลายเดือนก็ได้เนา
1: ะ
0: เพราะว่ารอให้ฝนซาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนอยู
1: ่
0: ด
1: ู
0: แลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะคะไปใช้ไทยช่วยไทย plus 60ทับ40ก็สามารถใช้ได้เนาะอีก2เดือนเดือนนี้ตุลาคมพฤศจิกายนพอดีเลยพฤศจิกายนเริ่มหนาวแล้วคุณอ้อเราก็ไปใช้จ่ายกันแบบประหยัดกระเป๋าด้วยประหยัดตังค์ด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันไปรษณีย์โลกค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ตุลาคมปีพุทธศักราช2417เนี่ยในการประชุมกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นนะคะได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นจัดตั้งเป็นองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จค่ะใช้ชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปแล้วก็มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปนะคะในปี2421ที่กรุงปารีสซึ่งก็ได้มีการเห็นว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมากแล้วนะคะก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะลงมติเปลี่ยนมาเป็นการใช้ชื่ จากเดิมเนี่ยสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปเปลี่ยนมาเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล นะคะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะต่อมาในปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันไปรษณีย์โลกนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ร่วมเขาเรียกว่าร่วมกันนึกถึงการสื่อสารที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะน่าจะมีเรื่องของการส่งจดหมายเนาะม
1: ี
0: โทรเลข
1: ดิฉันยังทันอยู
0: ่อ่ะโทรเลขทันหรอ
1: ทันค่ะจดหมายก็ทัน
0: จดหมายโทรเลขนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะส่งโปสการ์ดเนาะภาพสวยๆไปให้คนที่เรารักไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือในประเทศก็ได้นะคะเพื่อที่จะนึกถึงวันสำคัญ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่นะคะคือเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเขาก็จะมีโปสการ์ด
0: โปสการ์ด
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนๆส่งให้กับครอบครัวใช่ค่ะ
0: ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยทุกคนต่างชาติก็จะมีรูปช้างบ้างมีรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่อย่างตลาดน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: วัดวัตถุโบราณอะไรก็ตามนะคะก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะที่ให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างทั่วโลกนะคะ
1: ค่ะสัปดาห์หน้านะคะ อย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า IMF นะคะประชุม IMF ค่ะเขาจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทางกรมธนารักษ์ค่ะก็ได้มีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมนะคะปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทนะคะน
0: ั่
1: นก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะแล้วก็มีประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรกก็คือ100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะประชาชนแล้วก็นักสะสมนะคะสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีนะคะหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศเลยนะคะตลอดจนช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center กรมธนารักษ์โทร02594999ค่ะใครที่สนใจนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถสะสมได้
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของการสะสมนะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปสะสมได้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก่อนตอนนี้เพราะว่าสายน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าคุณสุรัตนีบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านค่ะดีใจมากหาเจอแล้ว ก็แสดงว่าหลายคนเนี่ยหาไม่เจอนะหาเจอแล้วปกติเนี่ยได้ยินเสียงแต่วันนี้เข้ามาเห็นตัวจริงแล้วตกใจไหมคะ
1: มี
0: ตกใจไหมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ
1: แฟนรายการหลายๆท่านนะคะที
0: ่เดี๋ยวเห็นหน้าเราตกใจ
1: หาไม่เจอแล้วก็เพิ่งจะมาเจอวันนี
0: ้บางคนตกใจหน้าตาทำไมเสียงไม่เหมือนหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนเสียงนะคะเอาเป็นว่าสวยสวยคู่นะคะเอาละค่ะ13:15 นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากที่บ้านได้นะคะเพื่อสร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเราไปพบกับคุณหมอปามกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: เสียงสดใสมากเลยนะคะ
0: เสียงสดใสแล้วฟังแวบแรกนึกว่าอาจารย์อามาด้วยเหมือนอาจารย์มาอามากเลยนะคะ
2: ใช่มีคนบอกเยอะเหมือนกันว่าเสียงเหมือนที่อาจารย์อาแต่ว่าวันนี้เป็นปาล์มก่อนนะคะ
0: เป็นปาล์มก่อนนะคะอาจารย์ปาล์มมาแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์ปาล์มคะมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: วันนี้คือเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยก็คือจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันโรครู้จักโรคเกี่ยวกับโรคฉี่หนูแล้วก็น้ำกัดเท้าค่ะในช่วงนี้คือหลายๆพื้นที่ก็ มีหน้าฝนเนา
1: ะ
2: ฝนตกกันเยอะมากเลยแล้วก็ที่ปาจีนน้ำท่วมค่อนข้างหนักในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองปาจีนแล้วก็ที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็ค่อนข้างท่วมหนักเหมือนกัน
1: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ตอนนี้สถานการณ์ในโรงพยาบาลก็คือน้ำลดแล้วค่ะตอนนี้พื้นแห้งแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าต้องทำความสะอาดพื้นนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วต่อเลยค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันอาการน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคชีหนูเนาะซึ่งทางน้ำกัดเท้าแล้วก็ชีหนูอะค่ะมักจะมาพร้อมๆกับหน้าฝนแล้วก็น้ำท่วมเนาะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยที่มากับทั้งฝนแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะก็คือน้ำมันอาจจะปนเปื้อนพวกดินโคลนสิ่งปฏิกูลขยะสารเคมีแล้วก็อาจจะพวกปัสสาวะสัตว์เนาะซึ่งการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยการที่ผิวหนังบริเวณเท้าหรือขาเราเปื่อยชื้นเกิดรอยแตกแล้วก็แผลเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดสู่ชีวิตเราได้เนาะซึ่งน้ำแล้วก็โคลนที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคชีหนูโดยเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลผิวถลอกหรือว่าบางทีถ้าเราเดินลุยน้ำเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีน้ำกัดเท้าการที่มีน้ำกัดเท้าเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อจนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เดี๋ยวมาช่วงแรกๆเรามาเรียนรู้ในเรื่องของน้ำกัดเท้าก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งน้ำกัดเท้าอะค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามีอาการยังไงเกิดจากเชื้ออะไรเนาะซึ่งน้ำกัดเท้าเนี่ยเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโทไฟต์นะคะซึ่งเชื้อเนี้ยจะเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้นเปียกน้ำเปียกเหงื่อโดยเฉพาะน้ำท่วมขังซึ่งจะเกิดกับผิวหนังเท้าหลังสัมผัสน้ำหรือว่าความชื้นเป็นเวลานานๆ นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากผิวหนังเปื่อยและคลายเครื่องหรือว่ามีการติดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียร่วมกันด้วยความชื้นที่มันอาจจะสะสมระหว่างนิ้วเท้าแล้วก็ภายในรองเท้าทำให้ผิวหนังเนี่ยสูญเสียความแข็งแรงได้แล้วก็อาจจะเกิดรอยแตกแล้วก็เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังเราได้ง่ายซึ่งอาการที่ต้องสังเกตเลยเนี่ยเราก็จะมีอาการคันบริเวณซอกนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นถ้าเกิดจากเชื้อรานะคะจะมีอาการคันบริเวณนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นมีผิวหนังลอกเป็นขุยโดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้าบริเวณซอกเท้าแล้วก็ผิวหนังเนี่ยก็จะมีเปื่อยๆแล้วก็จะมีสีขาวๆอยู่แล้วก็มีแต่มีรอยแยกบางรายก็อาจจะมีผื่นลามไปบริเวณแบบพวกฝ่าเท้าหรือว่าขอบเท้าเลยซึ่งอาการจากผิวหนังเปื่อยแล้วก็ระคายเคืองเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนมีผิวหนังสีขาวๆนิ่มหลังแช่น้ำนานๆเนา
1: ะ
2: แล้วก็มีแสบแดงหรือเจ็บบริเวณที่ผิวหนังลอกแล้วก็อาจจะมีแผลที่มันอาจจะเกิดจากการเสียดสีหรือมีแบบว่าที่เราไปเหยียบอะไรมาแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วก็ถ้าเกิดหากติดเชื้อแทรกซ้อนนานๆอาจจะบวมแดงอักเสบจนกระทั่งเป็นหนองพอเราเป็นหนองเนี่ยเราก็ต้องกินยาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกัน5วัน7วันเนี่ยค่ะใช่ซึ่งวิธีที่เราจะดูแลเท้าได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็แนะนำให้ลดการสัมผัสน้ำให้น้ำท่วมอะค่ะให้ได้น้อยที่สุดเนา
1: ะ
2: แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำท่วมเป็นเวลานานๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำท่วมจริงๆไม่ว่าต้องไปทำงานไปซื้ออาหารหรือว่าต้องเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สวมใส่รองเท้าบูทให้เหมาะสมเนาะก็คือควรจะใส่รองเท้าบูทถ้าเกิดว่าคือบางที่คือน้ำอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าแนะนำให้ใส่เป็นบูทยาวมันก็จะป้องกันได้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็แนะนำให้ถ้าเกิดว่าเราต้องลุยน้ำท่วมอะค่ะหลังจากลุยน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนำให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ก่อนโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเนาะเราจะได้ไม่เป็นน้ำกัดเท้าเชื้อมันจะได้ออกไปจากการล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้เช็ดเท้าให้แห้งสนิทอาจจะใช้ผ้าซับเบาๆก็ได้แล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่เปียกชื้นแล้วก็ถ้าเรามีบาดแผลค่ะควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดแผลด้วยวัสดุที่ก ันน้ำก็ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะโดนน้ำเนาะแผลที่มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้ยาต้านเชื้อราหรือยาจากคุณเภสัชอะไรอาจจะต้องไปหาคุณเภสัชหรือไปหาแพทย์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยได้เนาะสำหรับน้ำกัดเท้าอะค่
0: ะ
2: ก็จะมีเป็นเปลือกมังคุดกระเทียมแล้วก็ขมิ้นชันด้วยเปลือกมังคุดเนี่ยถ้าเกิดจะมานำมาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเนาะสามารถใช้เปลือกมังคุดนะคะตากแห้งแล้วก็นำมาฝนผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็ทาบริเวณที่มีแผลผุพองหรือว่ามีน้ำกัดเท้าที่เป็นแผลเปื่อยได้เลยสำหรับเปลือกมังคุดแห้งเนาะตากฝนแห้งอะค่ะแล้วก็มาฝนกับน้ำปูนใสได้เลยส่วนถ้าเกิดมีกระเทียมกระเทียมเนี่ยมีคนเคยใช้แล้วก็นำกระเทียมมาทุบเพราะว่าในกระเทียมมันจะมีน้ำแล้วน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำกระเทียมที่เราทุบแล้วเนี่ยค่ะมาทาบริเวณที่เป็นมันอาจจะแสบนิดนึงแต่ว่าใช้ได้
1: ค
2: ่ะแล้วก็ขมิ้นชันสามารถนำขมิ้นชันสดนะคะมาฝนแล้วก็เติมน้ำต้มสุกได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบบเงาขมิ้นนะคะสามารถนำผงขมิ้นชันผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาทาบริเวณที่มีอาการได้เลยคือขมิ้นเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของบรรเทาอาการคันได้แก้อักเสบได้บรรเทาอาการคันฆ่าเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เลยหรือใครมีสบู่เหลวของขมิ้นชันของไพพูเบหรือเป็นโลชั่นขมิ้นชันนะคะมันก็จะสามารถบรรเทาอาการคันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปเป็นโรคฉี่หนูถ้าเป็นโรคฉี่หนูอะค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเลปโตสไปร่าค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะทำให้เชื้อเนี่ยปนเปื้อนในน้ำแล้วก็ดินแล้วก็โคลนได้เขาเลยไม่แนะนำให้เราลุยน้ำแล้วก็มันอาจจะมาจากน้ำที่เราลุยอะค่ะมันอาจจะมาจากปัสสาวะสัตว์ได้ซึ่งหลายๆคนนะเข้าใจผิดว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคือมาจากปัสสาวะหนูอย่างเดียวใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหนูเท่านั้นแต่รวมถึงพวกปัสสาวะของวัวกระบือหมูสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุตาจมูกปากต่างๆเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนหรือสิ่งปฏิกูลปัสสาวะของสัตว์นะคะมันอาจจะมาปนเปื้อนกับแผลก็เลยไม่แนะนำให้ถ้าเกิดใครมีแผลที่เท้าแล้วต้องเดินลุยน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะแบบเดินเท้าเปล่าควรสวมรองเท้าบูทหรือถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็ควรไม่ควรโดนน้ำเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเป็นทั้งน้ำกัดเท้าเนา
1: ะ
2: แล้วก็เป็นทั้งโรคฉี่หนูได้ค่ะซึ่งระยะฟักตัวแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังของโรคฉี่หนูเนี่ยหลังสัมผัสเชื้อค่ะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการของโรคฉี่หนูทันทีเลยเนาะต
1: ้
2: องเฝ้าระวังแล้วก็มีระยะฟักตัวซึ่งระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรคฉี่หนูเนี่ยก็คือประมาณ10วันแต่ว่ามันจะเริ่มป่วยแล้วก็มีช่วงเวลาที่แสดงอาการเนี่ยประมาณ 5-14 วันหลังเราสัมผัสเชื้อจึงควรที่จะสังเกตว่าเรามีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องแล้วก็หลังหรือเปล่ามีไข้เนี่ยเรามีอาการหนาวสั่นอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือว่ามีอาการตาแดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ลุยน้ำแล้วแผลเป็นมีแผลที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้สังเกตอาการคืออย่าเพิ่งชะล่าใจว่าน้ำที่บ้านลดแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองร่วมด้วยว่าเรามีอาการไม่พึงประสงค์ของโรคฉี่หนูหรือเปล่าเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีเนาะถ้าเกิดว่าระยะรุนแรงแล้วเนี่ยเมื่อเชื้อส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีอาการถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยหายใจหอบไอเป็นเลือดหรือว่าเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการซึมสับสนมึนงงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องสังเกตว่าเรามีอาการรุนแรงถึงขั้นนี้ไหมถ้ามีเนี่ยแนะนำให้รีบพบคุณหมอพบแพทย์ได้เลยเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้า
2: เกิด
0: ค่ะถ้าเบื้องต้นคนที่เขาไปลุยน้ำอย่างช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่ไปลุยน้ำมาแล้วก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะ ฉันจะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าอย่างนี้มีบางคนบอกว่าซื้อยามารับประทานเองก่อนได้ไหมกันอะไรแบบนี้ค่ะ
1: สามาร
2: ถ
1: ทาน
2: ได้ก็คือเบื้องต้นสามารถทานได้นะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พนักงานที่ต้องลุยน้ำทานเป็นแบบยาป้องกันได้ค่ะโรคฉี่หนูสามารถซื้อยาได้ค่ะมาประทานแต่ว่าจะต้องปรึกษาคุณเภสัชกรหรือว่าคุณหมอก่อนที่จะซื้อไปว่าทานยังไงทานโดสกี่วันมันอยู่ได้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะต้องซื้อมาได
0: ้เป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับคนที่ต้องไปอยู่กับน้ำหรือว่า
1: พวก
0: จ
1: ิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: เวลาทุกวัน
2: ที่เป็นคนเสี่ยง
0: แต่ถ้าปกติทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความจำเป็นแบบนั้นทุกวัน
1: แล้วก็ไม่ได้มีแผล
0: ไม่ต้องไปกินใช่ไหม
2: ก็ไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทานก็ได้ค่ะถ้าเกิดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อตับต่อไตเราในระยะยาวถ้าเรากินเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยอะค่
0: ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะปิดเลี่ยงเนาะลุยน้ำหากที่เราไม่จำเป็นนะคะแล้วก็สวมรองเท้าบูทที่ป้องกันน้ำได้จะต้องพื้นยึดเกาะดีแล้วก็พยายามถ้าเกิดมีแผลก็พยายามปิดแผลหรือรอยถลอกก็แนะนำให้ใช้ปลาสเตอร์หรือว่าวัสดุปิดแผลชนิดที่มันสามารถกันน้ำได้แล้วก็หลังลุยน้ำแล้วก็ควรที่จะรีบล้างมือให้สะอาดเนาะแล้วก็เช็ดเท้าเช็ดส่วนที่เราสัมผัสน้ำท่วมให้แห้งดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีไข้หลังลุยน้ำให้สงสัยไว้เลยว่าเราอาจจะมีโรคฉี่หนูหรือเปล่าให้เราสังเกตอาการตัวเองไว้เลยโดยเฉพาะถ้าใครมีไข้ร่วมกับปวดน่องปวดศีรษะหรือตาแดงเนาะควรจะรีบไปพบแพทย์หรือว่าคุณเภสัชที่ร้านยาใกล้บ้านเพื่อบรรเทาอาการหรือว่าใช้ยาในการรักษาต่อไปค่ะยังไงก็ช่วงนี้เป็นห่วงทุกๆคนเลยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนาะ

0: รนาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปนเปื้อนเข้ามาด้วยหรือว่าปัสสาวะค่ะสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในดินหรือโคลนอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าที่ไหนที่ถ้าเรามีแผลที่เท้าเนาะแล้วเราต้องไปลุยน้ำโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพยายามหาพลาสเตอร์ที่มันสามารถปิดแผลกันน้ำได้แล้วก็สวมรองเท้าบูทเน้นย้ำเลยรองเท้าบูทนี่ค่อนข้างสำคัญทุกโดยเฉพาะเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้ใส่สวมใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถ้าทำภารกิจเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาแนะนำให้ล้างเท้าล้างมือเป็นอย่างแรกเนาะเราจะได้ไม่เสี่ยงเป็นภาวะทั้งน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าความเสี่ยงสำหรับคนที่ไปลุยน้ำในต่างจังหวัดที่มันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามสวนตามป่าเขากับคนที่ลุยน้ำในกรุงเทพ
2: ที่เมืองใหญ
1: ่มันเป็นเมืองแล้วหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เยอะเหมือนธรรมชาติแบบนั้นความเสี่ยงเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันคะอันไหนมันจะติดเชื้อได้
2: ง่ายกว่ากัน
1: หรือว่าความแรงของเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไหนมากกว่าคะ
0: จริงๆเราแนะนำให้ทุกพื้นที่สังเกตอาการตัวเองเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดในกรุงเทพเนาะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มีดินโคลนมากเท่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วพวกหนูหรือว่าพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะมันอาจจะพัดมากับน้ำหรือคลองที่มันอาจจะไม่สะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยน่าจะพอๆกันเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยแนะนำว่าทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดทุกพื้นที่เลยก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ควรที่จะสวมใส่บูทในทุกๆพื้นที่เลยเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนใช่ค่ะไม่อยากให้แบบมีคนติดเชื้อเพราะว่าบางพื้นที่เนาะที่ออกข่าวก็คืออาจจะเสี่ยงในเรื่องของแบบแผลติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ากันหลายคนเลยเหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าช่วยผู้ประสบภัยคนอื่นๆจนตัวเองน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นแผลติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อกันไปใช่แนะนำให้ทุกคนสังเกตอาการแล้วก็แนะนำให้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่รองเท้าบูทเป็นสม่ำเสมอเลยค่ะ
2: เอาจริงๆนะคะหนูในกรุงเทพอ่ะน่ากลัวกว่าหนูต่างจังหวัดจริ ง
0: ๆ
2: ตัวเท่าแมว
1: หนูนี่ตัวสมบูรณ์มากอาหารการกิน
0: แล้วก็อาจจะมี
1: เยอะเขาครบกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอคะมีคำถามออนไลน์มาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปลุยน้ำหนึ่งวันแต่ไม่ได้ลุยเยอะเหมือนพวกจิตอาสาเท่าไหร่แต่ว่าลุยไปเอาของใช้แต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะแต่ว่าเท้าอ่ะส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกเป็นแบบแห้งๆแต่ไม่ได้มีรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ามีไหมคะหรือว่าจะติดโรคฉี่หนูอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้กังวลมาก
0: กังวลใช่ไหม
1: คะ
0: อย่างนี้ค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเท้าส้นเท้าแตกอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าแตกลึกหรือว่ามันแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้าเกิดมีเลือดซิบๆหรือว่าดูเป็นแผลที่ค่อนข้างขนาดใหญ่หรือลึกเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เนาะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรไปค่ะแนะนำให้เราก็ดูแลสังเกตอาการตัวเองไปดีกว่าว่าเรามีไข้หรือว่ามีอาการปวดน่องอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเรามีอาการปวดเนื้อตัวที่มันผิดปกติไปจากเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกคือแนะนำว่าให้เราใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไข้หรือปวดน่องอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปหาคุณเภสัชใกล้บ้านหรือไปหาคุณหมอเพื่อให้เขาซักประวัติตัวการอีกทีนึงว่าเรามีภาวะใหม่จะดีกว่าค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ถามว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะมีเสี่ยงติดเชื้อได้ก็แนะนำให้สังเกตอาการก่อนดีกว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำให้เราเครียดแล้วก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันอาจจะไม่ดีแต่นำให้กินอาหารให้ครบ5 หมู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกิน
0: ไปตื่นตระหนก
1: แต่เข้าใจแหละ
0: ให้สังเกตอาการเข้าใจทุกคน
1: ก็
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์02

0: 0227697118 0227697118ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เลยนะคะใครที่มีอะไรที่ข้องใจว่าจะดูแลสุขภาพยังไงดีโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาหรือว่าใช้ยาสมุนไพรเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันหมดทุกคนนะ
1: อย
0: ่างน้อยต้องปรึกษาเภสัชหรือว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้คุณหมอปาล์มก็อยู่กับเราด้วยค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปาล์มได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครั้งนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ LIVE สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ฝากทักทายกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณโอ้เข้ามาแล้วนะคะคุณประกิตคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อด้วยนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยรวมไปถึงอาจารย์อาสาลานะคะวันนี้อาจารย์ปาล์มค่ะ
1: คุณหมอปาล์ม
0: คุณหมอปาล์มนะคะเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็คุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะ
1: ค่ะคุณพิกุลนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณข้าวหอมนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุรัตนีคุณประกิตนะคะคุณสุพิษทักทายกันเข้ามาค่ะคุณอเนกพริกไทยด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้กันด้วยคุณข้าวหอมบอกว่าข้าวหอมใช้บริการของไปรษณีย์ไทยตลอดเพราะว่าวันนี้เป็นวันไปรษณีย์ไทยไง
0: ค่ะคุณลุงดำนะคะฝากถามคุณหมอค่ะบอกว่าตอนนี้สั่งยาที่อภัยภูเบศไม่ได้แล้วครับสั่งได้ไหมจะโทรไปไม่ติดเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตอบค่ะคุณหมอปาล์มค่ะ
2: ก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน่าจะไม่ได้ส่งเพราะว่าน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้สามารถสั่งได้ค่ะโทรมาได้แอดมินน่าจะพยายามทยอยตอบอยู่เพราะว่าทั้งในช่องทางออนไลน์ทั้งทางโทรศัพท์อะค่ะคนโทรค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงนี้ก็คือสั่งได้กำลังทยอยส่งออกอยู่ต้องขออภัยกับคุณลุงดำด้วยนะคะ
0: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าคุยกับคุณอาจารย์อาสาลาก็แจ้งไว้เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้ทางอภัยภูเบศก็อาจจะต้องช้าหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากที่น้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วสามารถที่จะโทรสอบถามได้เลยมากันที่สายทางบ้านค่ะสายแรกมาแล้วค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณประนอมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
3: อยากขอเรียนถามคุณหมอปาล์มว่าลูกสาวนะอายุ35ปีมีอาการเก็บบั้นเอวลงมาหาก้นกบอะไรนี่คุณหมอรู้จักไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอมันเป็นมันจะมันบอกวงการว่าจะเป็นอะไรไหมคุณหมอ
2: คือเจ็บบั้นเอวลงมาก้นกบเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่านั่งนานหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดบริเวณหลังบั้นเอวแล้วก็ลาวมาถึงขาเนี่ยอาจจะต้องนั่งนานหรือว่าทำอะไรที่มันผิดจังหวะหรือเปล่าคะคือเป็นมานานเลยยังเอ่ย
3: ไม่ได้ถามเขาแต่เขาทำงานร้านอาหารนะจ๊ะ
2: อ๋อน่าจะต้องยกต้องนั่งต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเป็นคือใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้นที่ทำให้เราปวดอะค่ะแต่ถ้าเกิดทานยาก็ทานเป็นแคปซูลถาวรเปรียงได้มันบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เสพได้ค่ะ
3: มันตามแถวอีสานมันไม่มีจะขอสั่งกับคุณหมอได้ไหมจากหลังรายการนะจ๊ะ
2: อ๋อเดี๋ยวยังไงตาแจ้งเบอร์ติดต่อตอนท้ายรายการอยู่แล้วค่ะจะเป็นเบอร์ของที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศสามารถโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงตอนท้ายรายการจะให้เบอร์ไปนะคะ
3: พูดช้าๆหน่อยนะคุณหมออ
0: ๋อได้เดี๋ยวจะทวนสัก 2-3 รอบนะคะ
3: ค ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแสดงว่าฟังจากวิทยุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนรายการของเราฟังจากวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะสะดวกทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะชมได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมออามได้หมอปามนะคะ
0: หมอปามค่ะ
1: 022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ตอนนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะต้องพิมพ์คำว่าไลฟ์เข้าไปด้วยแล้วก็จะเจอกับพวกเรานะคะสามารถฝากคำถามไว้ให้คุณหมอได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่จะสอบถามเรื่องของการใช้ยาหรือว่าต้องการซื้อยาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณหมอปาล์มเนี่ยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะก็อาจจะย้ำให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันวันนี้เราจะพูดช้าๆให้จดทันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ
2: ได้
0: ค่ะมาแล้วสองคุณวินัยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณวินัยจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับถามว่าผมซื้อไอ้มะระที่นกมากินของอภัยภูเวศเป็นไรเปล่าครับ
2: อะไรนะคะ
0: มะระที่นก
2: ค่ะ
1: แล้วคุณวินัยเป็นอะไรมีอาการยังไงถึง
4: เมื่อเวลาผมชอบกินพวกมะระพวกกระเจี๊ยบอะไรกินมันพริกอะไรเงี้ย
0: อายุเท่าไหร่อ๋ออ
4: ายุ80แล้วครับ
2: ทานเพื่อแบบว่าทานเป็นอาหารเฉยๆทานได้ไหมใช่ไหมคะ
4: ทานเป็นอาหารน่ะทานแค่ทุกวันแหละแล้วบางทีเห็นที่ร้านน่ะก็มีอภัยคูเวตอะไรมะระคีนกเป็นแคปซูลน่ะ
2: ค่ะ
4: ผมก็เลยซื้อมาลองกินดูว่ากินแล้วมันเป็นไรเปล่าครับ
2: อ๋ออย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเนาะอันดับแรกคือถ้าเกิดทานพวกมะระขี้นกต้มหรือกระเจี๊ยบต้มเนี่ยทานได้ค่ะเป็นผักเคียงถ้ามะระขี้นกก็คือทานครั้งละ 3-5 ผลต่อมื้อได้เลยกระเจี๊ยบก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมะระขี้นกแบบต้มอะค่ะแนะนำว่าให้คว้านเมล็ดของมะระขี้นกออกด้วยเนาะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าเมล็ดของมะระขี้นกอะค่ะมันอาจจะมีสารที่อาจจะทำให้เรามีอาการขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียได้อย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ควักเมล็ดออกด้วยเนาะสามารถทานเป็นอาหารได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำทานผักให้หลากหลายเนาะไม่ควรทานมะระขี้นกเป็นประจำแบบทุกวันนานๆติดต่อกันหลายเดือนอาจจะเป็นผักได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นผักที่หลากหลายอะค่ะในมื้อหนึ่งอาจจะมีกระเจี๊ยบมีหลายๆผักรวมกันส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมะระขี้นกแบบแคปซูลเนี่ยถามว่าทานได้ไหมคือถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากทานยาแผนปัจจุบันร่วมกับมะระขี้นกที่เป็นสมุนไพรอะค่ะสามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าแนะนำให้ระวังอาการน้ำตาลตกค่ะถ้าเกิดคุณวินัยมียาเบาหวานกินเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าทานมะระขี้นกเป็นแบบแคปซูลนะคะทานร่วมได้แต่ว่าให้ระวังอาการน้ำตาลตกเพราะว่าทั้งยาแผนปัจจุบันทั้งมะระขี้นกเนี่ยมันมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะต้องจำกัดปริมาณการทานนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณวินัยจะกินทั้งแบบแคปซูลกินทั้งแบบผักต้มอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยลดน้ำตาลแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากันเนาะแต่ว่ามันมีผลลดน้ำตาลในเลือดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแนะนำว่าให้สังเกตอาการน้ำตาลตกน้ำตาลตกเนี่ยมีอาการอย่างเช่นมีหน้ามืดตาลายเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าถ้ามีอาการให้หยุดทานมะระขี้นกที่เป็นแบบแคปซูลเลยเนาะแล้วก็แนะนำให้หาลูกอมหรือว่าน้ำหวานมากินหรือขนมหวานมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้น้ำตาลในเลือดมันโอเคสมดุล
0: โอเคนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: ครับไอ้ตอนเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเห็นว่าให้ทานวันให้มื้อละ2เม็ดให้2แคปซูล
2: ค่ะก็แนะนำให้ทาน 1-2 แคปซูล
4: เขาบอกว่าในดินน่ะเขาบอกว่าทานแล้วมันจะเจริญอาหารผสมสาร
2: อ๋อเจริญอาหารไหมมะระขี้นกอะค่ะเนื่องจากมันมีรสขมเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมุนไพรที่มีรสขมอะค่ะจะมีส่วนช่วยทำให้เจริญอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะ ก็แนะนำว่ามันคือมาลาชินกมันช่วยกระตุ้นอาหารแล้วก็แก้ร้อนในเพราะมันมีฤทธิ์เย็นขมเย็นมันก็จะช่วย
4: มาก
2: เจริญอาหาร
4: โดยมากผมจะทานบางทีก็วันหนึ่งแค่สองแคปซูลบางวันก็ไม่ได้ทานอย่างเงี้ยโดยมากจะทานมาสดๆแต่แย
2: ่อ๋อได้ไหนมาละสดๆก็ทานได้หรือว่ามาละต้มก็ทานได้ค
4: ่
2: ะ
4: มาละต้มกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยทานอยู่ตลอดทุกคนท้องนา
2: ค่ะแต่วันนี้ไม่ทานหลากหลายเนาะทานแบบพวกตำลึงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะให้มันหลากหลายค่ะได้
4: ใช่ตำลึงครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ปกติข้าวกล่องด้วยได้กินข้าวขาวอ่ะ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะคุณแม่นายค่ะ
4: ครับ
1: คุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: 13:47 นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีค่ะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะแล้วก็ใครที่จะสอบถามเรื่องของสุขภาพต่างๆเดี๋ยวคุณหมอจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายรายการนะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้ยังมีเวลานะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอปาล์มกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะที่น้ำยังท่วมอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพรีบโทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้คุณหมอมาปรึกษาอยู่ในสายเราแล้วนะคะคุณหมอปาล์มค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสายที่3มาแล้วค่ะจากฉะเชิงเทราอีกแล้วนะคะคุณทวีศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะ
5: คือผมเป็นโรคไอเนี่ยสโตรกไอเขาเรียกว่าเส้นโลหิตสมองตีบ
0: ค่ะ
5: รักษาหายไหม
2: ตอนนี้เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: อะไรฮะ
0: เป็นมานาน
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: 7เดือนยามคือเดือนที่7แล้ว
2: คือถ้าเกิดว่าเป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่ะทางพีเรียดที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูได้ที่สุดเนี่ยคือประมาณ6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะได้คือเราต้องพยายามเขาเรียกว่าออกกำลังกายหรือว่าพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ให้ข้อมันติดอะค่ะ
5: ครับผมก็
2: คิดว่าฟื้นฟูได้ใช่แต่ว่าต้องพยายามยกแขนออกกำลังหรือว่าไม่ทำให้มันข้อมันติดทั้งแขนขาทุกส่วนเลยอะค่ะก็จะค่อยๆฟื้นฟูได้ต้องพยายามในช่วงนี้ต้องพยายามหมั่นออกกำลังกายหรือว่าฟื้นฟูกล้ามเนื้อค่ะ
5: ผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกตลอดทั้งหมดเลย
2: ค่ะแค่ค่าบำบัดอะไรอย่างนี้เน
5: า
2: ะ
5: มาเมื่อเช้าเนี่ยมันอาการแปลกๆมันเหมือนจะหนักลงไปฮะขาเท้าเนี่ยก้าวไม่ได้ตรงครับตามดาผมเกือบจะใช้แค่ไม้เท้าไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์นะแต่เนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ตลอดเลย
0: แต่ตอนนี้คืออาการกำเริบหรือว่าไงคะหรือว่ามันมีอาการแปลกไปจากเดิมใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีคนอยู่ด้วยไหมคะ
5: นะ
0: มีคนอยู่ด้วยไหมคะที่บ้าน
5: ไม่มี
0: อยู่คนเดียวเหรอคะ
5: คนเดียวครับ
0: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลไหมคะอ
2: ย่างนี้ค่ะแนะนำว่าลองสังเกตอาการเนาะถ้าเป็นหนักขึ้นอาจจะต้องไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือค่อนข้างเป็นห่วงเพราะอยู่คนเดียวด้วยเนาะที่บ้านไม่แน่ใจว่ามีราวที่จับหรือว่าอะไรที่สามารถทะยุงหรือว่ายึดเราได้ไหมคะมีแบบว่าไม้หรือว่าไม้สามเหลี่ยมหรือว่าไม้ที่สามารถทะยุงตัวเองได้ไหมคะ
5: ผมใช้วอล์กเกอร์ฮะ
0: อ๋อใช้วอล์กเกอร์
2: มีวอล์กเกอร์เนาะเวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ทำได้อยู่เน
5: า
2: ะ
5: ทำได้อยู่ฮะตอนนี้มันผมดีใจมาให้ร่างย่างเขาเดือนที่7เนาะรู้สึกว่ามันอาการมันน้อยลงแล้วมาเช้าเนี่ยมันอาการมันมากขึ้นอะ
2: อย่างนี้
5: เหมือนกับเป็นตอนเป็นใหม่ๆเลยฮะผมว่าก็ตอนนี้ผมอายุ82ปีนะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: เกิด2488นะกุมภา
0: อย่างนี้มีญาติไหมคะลองโทรหาญาติแล้วก็ติดต่อลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนไหมคะถ้ามัน
5: โรงพยาบาลไหน
0: โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้จ้ะปกติรักษาที่ไหน
5: ผมไปอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลก็โ
0: ทรไม่ใช่พอมีอาการคุณหมอคะถ้ามีอาการมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบนี้เราต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันอาการมันทรุดลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่า มันส่งผลต่อแบบระบบกล้ามเนื้ออะไรยังไงบ้างคือเพื่อความแน่ใจแล้วก็สบายใจของคุณด้วยอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่าเผื่อว่าไม่แน่ใจว่ามันมีอาการแทรกซ้อนอะไรอื่นๆหรือเปล่าถ้าเรายิ่งรีบไปหาคุณหมอเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้อาการหรือว่าถ้าเกิดเป็นหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเราก็จะรีบรักษาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาการอะไรจากเดิมอะค่ะเราก็จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นหนักขึ้นหรือว่าอาการคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอเพื่อความสบายใจด้วยหนึ่งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามนัดใช่ไหมคะคุณหมอ
6: ไม่ต้อง
2: ไปหาคุณหมอดีกว่าเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาการด้วยเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนไข้เองรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องอันนี้คือที่เราตระหนักแล้วว่าเราไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องไปหาคุณหมอ
0: ค
2: ่ะแนะนำว่าไปหาคุณหมอดีกว่าค่ะ
4: ครับ
0: โทรหาญาตินะให้ติดต่อแล้วก็ทำหมอนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณทวีศักดิ์จ
2: ันทร์เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะ
0: เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองตีบใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะหลอดเลือดสมองตีบสโตรกต้องระวังเลยเพราะว่าเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็สมองแล้วก็ร่างกายทุกส่วนเลยเพราะว่าสมองก็ทำหน้าที่สั่งการหลายส่วนเนาะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วเราอาจจะต้องสังเกตอาการเนาะคือถ้ายิ่งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันนะคะถ้าความดันสูงบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการที่ดูเสี่ยงเป็นสโตรกหรือเปล่าก็อย่างเช่นมีอาการเหมือนแบบว่าปากเบี้ยวมีอาการแบบทรงตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคือมีแบบว่าเสียคือหน้าเบี้ยวเนาะ FAST คือฟาสต์เนาะถ้าเกิดตามหลักของโรคหลอดเลือดสมองเฟสก็คือจะใบหน้าเบี้ยวเนา
0: ะ
2: แล้วก็อาร์มคือแขนขาอ่อนแรงS คือสปีดคือพูดไม่ชัดแล้วก็ T คือเวลาคือเราต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการใบหน้าเบี้ยวไหมแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่าพูดไม่ชัดไหมหรือว่าเราต้องรีบถ้าเกิดเรามีอาการพวกนี้ค่ะเราอาจจะต้องรีบส่งตัวหาคุณหมอที่โรงพยาบาลภายใน 3-4 ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนเนี่ยแค่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการชาๆหรือซ่าๆที่มืออะค่ะคนที่เป็นแบบเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนาะบางคนแค่แบบชาๆก็คือเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้แล้วมันอาจจะต้องลองสังเกตอาการตัวเองจริงๆเพราะว่าโรคเนี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันทีเดียวเราไปไม่ทันจริงๆ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ทุกผู้ฟังลองสังเกตอาการนะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะจากจังหวัดเลยคุณสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสัมภาษณ์ค่ะใช่เลยค่ะ
7: คือผมเขาว่านะก็ให้กินบริเวณมันกินกวาง
0: คุณสัมภาษณ์พูดดังๆพูดดังๆจ้า
7: ครับ
0: โอเค
7: ผมกินบอระเพ็ดนะครับ
0: ทำ
7: มะเขือควางก็ไม่ทุกวันหรอกครับกิน5วันก็พัก5วันของบำรุงเลือดประมาณนั้นกินไหมครับ
1: สรรพคุณบอระเพ็ด
0: บอระเพ็ดกับมะเขือพวงกินก็คือกินบ่อยใช่ไหมคะเหมือนกิน5วันพัก5วันอะไรประมาณนี
7: ้ครับ
0: จะมีผลกับสุขภาพไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
7: คร
0: ับเชิญคุณหมอค่ะ
2: อย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดบอระเพ็ดเนี่ยนะคะเนื่องจากมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์ขมเย็นเนาะหลักๆอะค่ะบอระเพ็ดก็จะช่วยเจริญอาหารได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการร้อนในไข้พวกนี้ได้เนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดเนื่องจากสมุนไพรมันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะคือถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีอาการมือเท้าชาเย็นได้หรือว่ามีภาวะท้องอืดได้เพราะมันมีฤทธิ์เย็นมันทำให้เลือดลมในร่างกายเราไหลเวียนไม่ค่อยดีถ้ามันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีการมือเท้าชาเย็นท้องอืดท้องเฟ้อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากทานก็ทานแต่พอดีอะค่ะทานให้หลากหลายเนาะเน้นย้ำเลยส่วนถ้าเกิดว่ามะเขือพวงก็ทานได้นะคะเป็นแบบอาหารเครื่องเคียงเนาะชาเป็นผักก็คือมันจะมีใยอาหารค่อนข้างเยอะช่วยเรื่องการขับถ่ายมีสาร ความเสื่อมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เหมือนกันแต่ว่าก็คุณสัมภาษณ์ทานก็โอเคแล้วค่ะก็คือแนะนำทานให้หลากหลายทานผักอื่นๆด้วยเนาะไม่ควรทานแต่มะบอลเพสหรือว่ามะเขือพวงอะค่ะเพราะว่าอาหารนะเนาะถ้าเกิดเราทานมากไปมันก็ไม่ดีทานน้อยไปก็ไม่ดีอะค่ะแนะนำทานให้หลากหลายแล้วก็ทานผักสีอื่นๆด้วยอันนี้เหมือนแค่ใบสีเขียวแล้วมะเขือก็จะต้องทานแบบพวกฟักทองอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเป็นแบบตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังด้วยเพราะว่าจริงๆมีรายงานผู้ป่วยตับอักเสบจากการทานบอลเพสเหมือนกัน
0: ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคุณสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะกินให้หลากหลายนะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะช่วงท้ายรายการฝากช่องทางสำหรับการปรึกษาสุขภาพของโรงพยาบาลหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกช้าๆนะคะเบอร์เดี๋ยวบอกสองรอบน
0: ะ
2: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเตรียมตัวจดเลยนะคะเบอร์นะคะ020287710ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: 020287710ค่ะถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็การใช้สมุนไพรทั่วไปโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข1ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอยากซื้อสินค้าของอภัยภูเบศโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข2ได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอปาล์มค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันเวลานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทั้งลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: วอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายกายตาราสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งให้พร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: รมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 นที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
11: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
12: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยมีคำตอบนะครับให้คุณฟังนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวาฬสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากเมื่อตัวเต็มวัยจะมีความยาวถึง33เมตรและก็หนักกว่า200ตันนะครับโดยวาฬสีน้ำเงินจะอาศัยตามลำพังหรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-4 ตัวนะครับในมหาสมุทรทั่วโลกโดยจะมีการอพยพเข้าสู่น่านน้ำเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนในช่วงฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะว่ายน้ำกลับมายังแถบขั้วโลกในช่วงฤดูร้อนนะครับและก็แต่ในปัจจุบันจำนวนวาฬสีน้ำเงินมีจำนวนลดลงจนน่าห่วงเนื่องจากมีการล่าวาฬเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20นะครับส่งผลให้วาฬสีน้ำเงินเคยมีจำนวนกว่า 500,000 ตัวนะครับลดจำนวนลงเหลือประมาณ 5,000 ตัวนะครับในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราซึ่งก็ใจร้ายนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวาฬสีน้ำเงินกำลังจะสูญหายไปจากโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนิตยสาร National Geographic นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
1: กำแพงเพชรเขาเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทำวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพง

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนอง

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: มหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: นายนิรัตน์พงศิธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้เร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: PBS
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
3: รายงานอากาศประจำวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเจนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำท่วมเต็มที่เวลา 9:48 นและเวลา 22:08 นน้ำลงเต็มที่เวลา 3:29 นและเวลา 15:48 นอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.8 องศาเซลเซียสรายงานฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.8 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 22.1 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศการดาทนรายงานค่ะ
4: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
5: สาย
0: ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
6: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
7: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
8: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
9: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
8: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นๆนะคะก่อนจะเลิกงานอภิสราจะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ตอนนี้อภิสรากำลังอยู่ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังดูปริมาณฝนนะคะตอนนี้มีฝนตกหนักนะคะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ภูเก็ตนะคะดูสถานีวัดปริมาณน้ำฝนสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่าภูเก็ตนะคะตอนนี้วัดได้ 60.2 มิลลิเมตรนะคะเป็นข้อมูลเมื่อเวลา6นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะข้อมูล 15:16 นะคะ6นาทีที่ผ่านมานะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยแล้วก็อันดับ2รองลงมานั้นที่กรุงปีนังจังหวัดยะลานะคะ21.2 มิลลิเมตรนะคะฝนตกในขณะนี้นะคะส่วนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานระนองวัดได้ 19.4 มิลลิเมตรนะฝนในขณะนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 15:20 หรือเมื่อ3นาทีที่ผ่านมากันนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของฝนนะตอนนี้หน้าฝนเราคุยเรื่องฝนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของหน้าหนาวเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในเรื่องของอุณหภูมินะคะตอนนี้อภิสรากำลังไล่ดูอยู่นะคะท่านผู้ฟังว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาของระนองนี่ได้มีสถิติฝนเท่าไหร่นะคะค่ะ 0.4 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังข้อมูลอัปเดตเมื่อ3นาทีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลา 15:20 ค่ะฝนในตัวเมือง 0.4 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวก็กลับมาที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอภิสราได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักนะคะได้ทราบกันว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะติดตามเรื่องของรายงานอากาศนี่ก็ให้ติดตามอยู่ในระนองนี่ก็เป็นเพจ Facebook ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่เขาจะใช้ชื่อว่าลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังและถ้าหากว่าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็ทางเพจสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็จะมีการอัปเดตนะคะให้ทราบกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังฝน6ชั่วโมงนะคะในช่วงเช้านี่ 0.0 มิลลิเมตรนะคะและสำหรับในช่วง24ชั่วโมงนะฝนเมื่อวานตกมากที่สุดที่ปากจันนะคะนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 22.1 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่ฝนเมื่อวานนะท่านผู้ฟังขา 0.8 มิลลิเมตรนะคะก็จะเป็นหน่วยวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะตอนนี้ฝนเข้ามาเติมนิดหนึ่งก็ทำให้ฝนสะสมของระนอง 3,791.1 มิลลิเมตรท่านผู้ฟังเกือบแตะ 3,800 แล้วนะยังขาดอีกนิดเดียวท่านผู้ฟังขาดอีกประมาณสัก7นะคะ7มิลลิเมตรเศษๆนะคะเดี๋ยวก็จะแตะ 3,800 กันก็มาดูกันละเพราะว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะท่านผู้ฟังขาแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีฝนโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยเพราะว่ากำลังเข้าสู่หน้าฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันแล้วนะคะฝั่งอันดามันนี่ก็อย่าได้วางใจนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายงานอากาศเป็นระยะกันนะคะจะเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็ต้องติดตามรายงานอากาศนะคะจะทำให้เราได้ทราบว่าจังหวัดปลายทางนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะได้เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะว่าควรจะเลือกไปเส้นทางไหนดีที่จะทำให้ไม่เสียเวลากันนะคะเพราะว่าในบางจุดนี่ก็อาจจะมีฝนตกหนักอาจจะทำให้เรานี่ขับรถเร็วไม่ได้นะคะเกรงว่าจะเกิดอันตรายตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าว่าจะดูการไลฟ์สดการรายงานนี้เขาก็มีนะที่เพจตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังขาหรือว่าจะติดตามสวทระนองก็ได้เพราะว่าก่อนที่จะเข้าบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้เมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองรวมถึงท่านผู้อำนวยการของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็จะรายงานให้เราได้ทราบกันในช่วงก่อนเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราไปดูกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้คลื่นลมฝากถึงชาวเรือสักนิดนึงนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยนี่คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อภิสรายังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังอีกเรื่องนึงเลยว่ารายงานอากาศเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ของระนองนี่จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนเวลาดวงอาทิตย์ตกนี่ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีพรุ่งนี้แสงแรกของวันกันเลยนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นาทีเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าอุณหภูมิจะต่ำสุดของจังหวัดระนองที่24องศาเซลเซียสวันนี้จะร้อนสุดเลยประมาณ34องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็อภิสราก็ได้ดูภาพเรดาร์ทางอากาศกันด้วยเมื่อเวลา 15:00 นก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเช่นที่อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะอำเภอสวีอำเภอพัดโตอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอกระบุรีอำเภอเมืองระนองอำเภอกระปงนี่พังงานะคะซึ่งกลุ่มฝนก็มีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ละค่ะท่านผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงนี้กันเลยนะคะตอนนี้ฝนที่ภูเก็ตดูซิขยับขึ้นไหมก็ขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะ 60.1 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะเอาละเราไปดูในข่าวสารอื่นๆตอนนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะก็ได้มีการเตรียมการกันล่วงหน้าแล้วในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนี่ก็จะมีการสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงนะคะแล้วก็มีการเตรียมจัดงานกันด้วยนะคะในภายในบริเวณกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีประชาชนได้มาร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยลอยกระทงกันเป็นประจำทุกปีทีเดียวตอนนี้มีการประชุมเตรียมงานกันแล้วนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะอยู่บริเวณซอยอารีนะคะเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็ได้มีการจัดรูปแบบแล้วก็ร่างผังของการจัดงานกันด้วยนะคะน้ำข่าวส่วนกลางมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของบ้านเรานี่ก็เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันละด้วยยังไงในส่วนของระนองเองเดี๋ยวอภิสราจะนำมาฝากกันนะคะไปแอบดูนิดหนึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องแอบก็ได้ตอนนี้ดู

และทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเต้และนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ร่วมหารือข้าราชการแบบเต็มคณะกันเลยณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งประเด็นอะไรที่มีการพูดคุยกันนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงมีการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของไทยและติมอร์เลสเต้กันด้วยโดยไทยก็ยืนยันนะคะในความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของติมอร์เลสเต้ในขณะเดียวกันติมอร์เลสเต้ก็พร้อมที่จะส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานกันด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการพบปะของผู้นำระดับประเทศแล้วก็จะมีการพูดคุยในการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะในเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันละนะในเรื่องของการให้ทุนผ่านทุนการศึกษาการอบรมนะคะในขณะเดียวกันไทยก็จะได้โอกาสในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนและธุรกิจบริการโครงสร้างพื้นฐานในติมอร์เลสเต้กันด้วยค่ะแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนอย่างไรนี่ก็เป็นบทบาทไทยในเวทีโลกอีกบริบทหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:32 นาทีนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวอภิสราจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังที่ได้ทราบนะคะว่าระนองนี้มีกิจกรรมอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็มีการส่งสัญญาณแล้วล่ะว่างานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดระนองกำลังจะเริ่มขึ้นการยกเสาโกเต้งนี่ก็เริ่มกันเมื่อเวลา 15:10 นาทีที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเปิดกันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะหลายๆท่านก็บอกว่าก็มีการล้างท้องรับประทานอาหารเจล้างท้องกันมาแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจแบบเต็มรูปแบบนะคะบางท่านก็บอกว่าอาจจะเริ่มรับประทานอาหารเจวันนี้นะคะแล้วก็จะได้ทานเจกันไปครบตามกำหนดนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะบอกว่าอาจจะรับประทานมากกว่า9วันนะคะบางท่านก็อาจจะบอกว่า 2-3 วันนะคะบางท่านก็รับประทานมาเป็นเดือนแล้วนะคะท่านผู้ฟังถึงการเตรียมพร้อมกันตรงนี้ล่ะก็ถือว่าเราก็จะได้เป็นการบอกเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่าระนองเราก็จัดงานเทศกาลงานประเพณีถือศีลกินเจนี่เราก็จัดใหญ่เหมือนกันนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์15:38 นกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะและหลายท่านก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะที่จะร่วมนะคะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ชมรมอ้ําจังหวัดระนองได้ยกเสาทีกงเต้งประกาศสัญลักษณ์เทศกาลถือศีลกินผักปี2569นะคะโดยนายชัดชัยนินวิเชียรประธานชมรมอ้ําจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะทำงานและสมาชิกชมรมอ้ําจังหวัดระนองค่ะก็ได้ประกอบพิธีเพื่อเป็นการประกาศสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะโดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดระนองในการจัดงานและกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะภายในงานนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีอย่างเข้มแข็งเข้มขลังเป็นประจำทุกคืนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนกันด้วยแล้วก็จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมถือศีลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ปฏิบัติตามหลักศาสนานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันด้วยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังขาในวันที่16ตุลาคมก็จะมีพิธีออกโปรดสาธุชนก็เป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญนะคะของเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดระนองค่ะโดยเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาตลอดช่วงเทศกาลกันด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะเป็นการประกาศนะคะสัญลักษณ์นะคะตรงนี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจประเพณีกินเจได้เริ่มแล้วนะคะที่จังหวัดระนองค่ะในขณะเดียวกันในการเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองล่ะก็ได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วได้ทำความเข้าใจกับร้านรวงต่างๆที่จำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทั้งก่อนเทศกาลกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าในช่วงเทศกาลกันด้วยให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ให้ชัดเจนกันด้วยแล้วก็มีการนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของป้ายนี่ก็ต้องมองเห็นชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อกันด้วยและในขณะเดียวกันในเรื่องของน้ำหนักต่างๆนี่ก็ควรที่จะเที่ยงตรงนะคะตอนนี้ก็ทราบมาว่าหลายๆจังหวัดทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะคะพิจารณาก็ตามดูข่าวของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งก็ได้นำทีมลงพื้นที่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วนี่ทุกจังหวัดละนะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่รณรงค์ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่งในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของแต่ละจังหวัดในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องนี้ถือว่าสำคัญในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการกำชับกันด้วยในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเลยก็พบว่าราคาไข่ไก่ก็ยังคงทรงตัวและตามปริมาณไข่ไก่นี่ก็ยังคงเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะวกมา2จังหวัดเลยนะคุยแล้วนี่ไประนองวกไปภูเก็ตจากภูเก็ตวกมาระนองกันต่อนะคะในเรื่องของสินค้านะคะอาหารการกินตรงนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอภิสราได้ตามไปนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของ GI กาแฟเคยพูดคุยตรงนี้อภิสราจำได้เลยวันนั้นทราบข่าวมาว่าเราได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อนที่จะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้แหละก็เลยหยิบข่าวนั้นมาเล่าให้ฟังกันสดๆกันเลยตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะก็ได้ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกาแฟระนองให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้ทำการยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะ
ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของระนองกันด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของกาแฟระนองเนี่ยการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นประจำซ้ำตอนนี้ทุกคนก็ทราบว่าระนองเมืองกาแฟแล้วเรามีการประชาสัมพันธ์ซ้ำกันอีกว่าเรามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สินค้าของเรานี้จะมีการปิดป้ายแสดงนะคะนั่นคือ GI กาแฟระนองนี่ก็จะเป็นการยืนยันกันว่ากาแฟที่ซื้อไปนี่ผลิตนะคะปลูกในจังหวัดระนองนะคะวัตถุดิบต่างๆนี่ก็ได้ดำเนินการในจังหวัดระนองนะคะแต่ว่าเราเกิดไปต่างจังหวัดขึ้นมาแล้วเห็นกาแฟหลายๆท่านนี่ไม่ทราบจะเหมือนอภิสราหรือเปล่าปกตินี่เวลาจะซื้ออะไรสักอย่างอภิสราจะดูสลากด้านหลังนะคะว่าเอสินค้าชิ้นนี้นี่เขาผลิตของจังหวัดไหนอ้อเป็นสินค้านำเข้าแต่มีอีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้นำเข้ามาหรือว่าสินค้านี้ล่ะเอ๊ะมันเป็นสินค้าหน้าตาเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเลยอภิสราเคยหยิบเต้าซ้อมาดูนะคะหรือขนมเปี๊ยะนั่นล่ะนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็ดูเอ๊ะของจังหวัดไหนเพราะว่าแต่ละจังหวัดนี้เขาจะมีอัตลักษณ์มีรสชาติที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ไข่เค็มนะคะในส่วนของน้องเองนี่กาอยู่ก็เช่นเดียวกันอภิสราก็จะดูในเรื่องของเมล็ดนะคะแล้วก็ดูในหลายๆอย่างตอนนี้เราก็รอฟังแล้วว่า GI กาอยู่ระนองนี่จะมีการประกาศเมื่อไหร่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังกาอยู่นะจะประกาศ5อำเภอเลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็มี GI นี่ไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะคะบ้านในวงทุเรียนบ้านในวงนะคะทั้งราชาผลไม้ราชินีผลไม้นี่ก็ประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วในส่วนของกาแฟนะคะต่อไปเราก็ต้องดูตอนนี้โกโก้ก็เริ่มกลับมาปลูกกันเพราะว่าตามดูในหลายกลุ่มหลายกลุ่มที่ดำเนินการในเรื่องของโกโก้นะคะแล้วก็จะมีลูกหลานละนองคืนถิ่นล่ะไปเรียนหนังสือไปทำงานแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นนะคะกลับมาอย่างบ้านเกิดกันแล้วก็มีการแตกแขนงต่างๆในภูมิความรู้ที่ไปได้เรียนรู้มาก็มีบางกลุ่มที่มาพัฒนาตรงนี้กันนะคะก็เคยมีการเชิญสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะมาพูดคุยในช่วงเช้านะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับรายการอนามัยวันนี้ซึ่งทุกวันอังคารนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองจะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเชิญเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนะคะในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันด้วยว่ามีมุมมองมีวิสัยทัศน์มีความคิดอย่างไรนะคะก็ได้เจอนี่แบบคือถ้าหากว่าได้สัมผัสใกล้ๆนี่ต้องบอกว่ารู้สึกปลื้มทีเดียวนะคะกับลูกหลานชาวระนองนี่ล่ะที่กลับมาด้วยหัวใจที่ต้องการที่จะให้จากการที่บอกว่ามาระนองเนี่ยจะต้องตั้งใจมานะคะแต่เดี๋ยวนี้จากการที่เราบอกซ้ำๆประชาสัมพันธ์บ่อยๆแล้วก็เกิดการเที่ยวซ้ำเกิดขึ้นนี่แหละคือการประสบความสำเร็จของเราและกำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของระนองกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะไฮซีซั่นซึ่งจริงๆแล้วเราจะประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าระนองเที่ยวได้ทุกวันนะคะทุกฤดูนะคะระนองเที่ยวได้ตลอดปีนะคะแต่ในช่วงที่ฝนเริ่มซาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวบางคนนี่เขาจะไม่แวะที่อื่นเลยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละเขาลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็จะเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็มาลงที่ท่าอากาศยานระนองแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศบนฝั่งกันก่อนหลังจากนั้นก็ลงไปยังเกาะช้างก็พยายามกันนะคะจากการสังเกตในแต่ละปีก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่แหละสำคัญการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเขาเกิดมาเที่ยวซ้ำการค้าขายเศรษฐกิจหมุนเวียนก็จะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านก็บอกว่าขายของนะคะก็อยากจะให้ขายดิบขายดีตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาช่วยกันละนะท่านผู้ฟังช่วยกันเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะมีอะไรที่มองแล้วนี่อาจจะ
จริงๆน่าจะทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วยกันนะคะก็จะทำให้การขับเคลื่อนในจังหวัดนี้ดีขึ้นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็น่าสำคัญน่าสนใจนะคะในความสำคัญตรงนี้กันเอาละค่ะวันนี้ก็ในเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะเทศกาลถือศีลกินเจก็กำลังหลายๆท่านก็เตรียมตัวกันแล้วล่ะนะบางท่านก็เตรียมเสื้อผ้านะคะเสื้อขาวนะคะชุดขาวเพื่อที่จะให้การถือศีลนี่บริสุทธิ์กันด้วยค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าในความศรัทธาของท่านนั้นท่านต้องการที่จะกำหนดว่ากี่วันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของความศรัทธาการไม่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะก็เป็นการลดการนะคะฆ่าสัตว์ในช่วงเทศกาลกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะคุยมายืดยาวทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะมาเล่าให้ฟังนะเชื้อเชิญกันด้วยมีหลายงานที่กำลังจัดแล้วก็กำลังเตรียมงานกันด้วยนะคะในระนองนี่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอภิสราจะนำมาฝากในช่วงถัดไปนะคะกับบ่ายสามมี

ช่วงท้ายสุดของรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะจะข้ามผ่านเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะคะเรื่องที่เราภาคภูมิใจนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองคว้ารางวัลที่หนึ่งรางวัลธรรมศาสตร์พื้นเพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นปี2569นะคะเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าทีเดียวนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ส่งผลงานโครงการนวัตกรรมเรื่องการขับเคลื่อนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตามแนวทางแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ซึ่งก็สะท้อนถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่และการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็จะมีข้อความอยู่บนโล่นะคะโล่รางวัลโล่เชิดชูเกียรตินะคะโดยวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมอบโล่เชิดชูเกียรติชนะเลิศอันดับที่1รางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปี2569ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้อยกว่า50%ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดให้แก่จังหวัดระนองนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะณวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะท่านผู้ฟังคะงานเทียบพิศลาบอกว่าจะมีหลายงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามาคุยกัน2งานก่อนเพราะว่าเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะทางจังหวัดระนองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็เตรียมที่จะจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองจะมีในปลายเดือนนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนที่ภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆงานล่ะอภิสราจะมาสัมพันธ์เอาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ากิจกรรมดนตรีความบันเทิงจากศิลปินหลากหลายรูปแบบนั้นมีศิลปินท่านใดกันบ้างที่จะมาสร้างบรรยากาศให้ภูเขาย่านี่เป็นพื้นที่ที่หลายคนบอกว่าได้สร้างความสุขให้กับชาวระนองและนักท่องเที่ยวกันด้วยนะช่วงนั้นก็ฝนอาจจะห่างหายบ้างแล้วนะท่านผู้ฟังก็อีกงานหนึ่งนะคะในการจัดงานนะคะเตรียมจัดงานอาบน้ำแร่แร่ระนองก็เดี๋ยวรอนะคะท่านผู้ฟังแต่งานสงกรานต์มหานครน้ำแร่นี่แหละก็ถือว่าเป็นการเตรียมที่จะจัดขึ้นในวันที่13และ14เมษายนนะคะมีจัด2ที่ด้วยกันท่านผู้ฟังขาในปีหน้านะตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันก่อนมีการวางแผนมีการเตรียมการกันก่อนและมีการประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองเป็นอีกจุดหนึ่งที่จัดแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือถนนเรืองราชอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงเลยนะคะท่านผู้ฟังขาจากพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองแล้วก็ลงไปบริเวณโรงเรียนอนุบาลระนองนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปลงที่ถนนเรืองราชตรงนั้นนะคะก็จะได้สนุกกันสนุกสนานกัน2วันซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอึ้งเลยโอ้ระนองนี่เอาน้ำแร่มาเล่นสงกรานต์กันเลยนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านี่เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนท่านผู้ฟังข่าวช่วงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านอาจจะไปเยี่ยมที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้หรือไปที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่เพจ Facebook ของหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเป็นระยะกันด้วยวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนา

0: ลโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการรอยัลไทยพาวิเลียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรัพย์ร่มมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: คุณกำลังฟังสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
1: เฮ้ยนายกินเหล้าวันนี้ว่าง
2: ไปไปกลับบ้านมันด้วยว่ะเมาทั้งคู
1: ่เฮ้ยนั่นคือเมียเราไปส่งเอง
3: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันใส่ใจคนรอบข้างและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต5

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการห้าแยกข่าวค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะติดตามก็ได้ค่ะในสวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะพร้อมทั้ง Facebook Page หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะทั้ง3ช่วงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็มี PRD Service พร้อมทั้งวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้ในส่วนของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสุภัสดาเล่มรัตน์ผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะคุณโสพลเข้มการนะคะและดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์โสมติดค่ะก็ทักทายไปยัง7จังหวัดเลยนะสำหรับสวท.ไหนฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ16นาฬิกา7นาทีโดยประมาณค่ะจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงของใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีโลนะซึ่งก็ออกอากาศต่อเนื่องกับ5แยกข่าวนะวันนี้ก็จะเป็นสวท.ระยองเป็นแม่ข่ายด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะตามเวลาที่มีอยู่นะเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลทางใต้นะคะพร้อมทั้ง PRD Service แล้วก็วันนี้มีประเด็นแน่หลายคนอาจจะล้างท้องแล้วตอนนี้สำหรับในช่วงของการตือสินกินผักนะคะวันนี้มีประเด็นค่ะก็จะเจอกับน้องอ้อมล้อมแล้วก็น้องบางรีนนะคะเป็นเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะของกระทรวงแรงงานแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของราคาผักอย่างที่บอกนะช่วงนี้ค่ะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยแล้วก็ยังเจอในช่วงของการถือศีลกินผักของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะแล้วก็บางท่านค่ะก็อาจจะมีการทำบุญเนื้อไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะเลือดเนื้อสัตว์ในช่วงของการถือศีลกินผักนะคะก็เลยทำให้ราคาของเราค่ะมีการขยับเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงอะไรค่ะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับมาตรการช่วยน้ำท่วมนะคะแล้วก็อัปเดตราคาผักกับน้องบางรีนแล้วก็น้องอ้อมล้อมกับช่วงของวันนี้มีประเด็นด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกค่ะฟังสั้นๆในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: าศทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ตามเวลาที่มีอยู่น่าจะฟังข่าวไม่ได้ครอบคลุมนะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศคงที่จะนำเสนอในช่วงนี้กันเลยนะสำหรับทางภาคใต้หลายจังหวัดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวไทยนะแล้วก็ภาคใต้ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมทั้งทางด้านของจังหวัดทางใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ก็จะมีฝนนะประมาณ 60-70% ของพื้นที่ค่ะยังคงที่จะมีอัปเดตในเรื่องของประกาศเตือนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะ9ตุลาคม2569นั้นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สุดสัปดาห์นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาในหลายจังหวัดเหนือกลางอีสานใต้ค่ะจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขณะที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ารวมถึงอีกหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนหนักนะคะส่วนจับตาต่อไปราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนหนักนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงที่จะมีโอกาสฝนหนักด้วยนะคะส่วนบ้านเราค่ะฝากภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะก็เรื่อยมาตั้งแต่เพชรบุรีค่ะลงมาที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะก็จะมีฝนหนักนะคะในห่วงของวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะยังไงแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะผ่านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้หรือว่าจะเป็น www.tmd.go.th หรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้9ตุลาคมค่ะสำหรับวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ย้อนไปคุณฟังค่ะปี2417นะคะที่มีการประชุมที่กรุงเบิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นนะคะตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จนะคะชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปค่ะก็คือในปีพ.ศ. 2421ที่กรุงปารีสค่ะก็เห็นว่าจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการลงมติเปลี่ยนมาใช้ชื่อสหภาพไปรษณีย์สากลจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ต่อมาปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมนี้เป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะแล้วก็ประเทศสมาชิกก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็เสรีภาพผ่านตัวอักษรนี่แหละค่ะโดยที่ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือว่าศาสนาแล้วก็ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงค่ะในช่วงแรกคงจะนำเสนอข่าวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามน้องอ้อมล้อมแล้วก็บางหลินกันต่อค่ะวันนี้มีประเด็นนะสำหรับในเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะของกระทรวงแรงงานแล้วก็อัปเดตราคาผักค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงท้ายเลยนะสำหรับ PRD Service ค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะพบกับอ้อมล้อม
1: แล้วก็บางดินครับ
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมค่ะบางเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รอบข้างเนี่ยตอนนี้ท่วมกันมานานแล้วนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะบางซึ่งมาช่วยเหลือประชาชนนะคะทางสามมาตรการค่ะทางด้านของจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค
0: ได้มาพูดถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในส่วนของน้ำท่วมนะคะ
1: ค
0: มีการขับเคลื่อน3ด้านสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการประคองแรงงาน SME แล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: คร
0: วมถึงการเชื่อมโยงความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ค
0: ในทางด้านของแรงงานเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือช
1: ่
0: วยเหลือยังไงบ้างคะบางค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือทางสำนักงานประกันสังคมนะครับผมก็จะออกมาตรการช่วยเหลือนะครับ4มาตรการด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นว่ามาตรการช่วยเหลืออุทกภัยก็คือสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะครับผมจากเหตุสุดวิสัยก็คืออันเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมนี่นะครับผมก็คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือได้รับอัตราร้อยละ50ของค่าแรงนะครับผมสูงสุดไม่เกิน180วันก็คือสมมติว่าเราได้ค่าแรงเราได้วันละ400ก็ประกันสังคมก็จะออกให้ร้อยละ50ก็คือ200บาทประมาณนั้นนะครับผมก็คือสูงสุดก็ไม่เกิน180วันนะครับแล้วก็ส่วนมาตรการต่อไปนะครับผมจะเป็นมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยนะครับผมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนะครับผมระยะที่3พุทธศักราช2568ถึง2569ส่งเสริมสภาพคล่องสถานประกอบการและรักษาการจ้างงานผู้ประกันตนนะครับโดยกำหนดนะครับสินเชื่อตามสถานประกอบการนะครับผมก็คือลูกจ้างไม่เกิน200คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน15ล้านต่อสถานประกอบการนะครับ
0: ในส่วนของนายจ้าง
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกจ้างนะครับผมตั้งแต่201ถึง500คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน30ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ลูกจ้างตั้งแต่501คนขึ้นไปนะครับจะได้รับไม่เกิน50ล้านบาทครับแล้วก็ธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีประมาณ7ธนาคารด้วยกันก็คือได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับผมธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารธนชาตินะครับผมไทยทหารไทยธนชาติที่ว่าเขารวมกันนะครับผมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับผมกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 2.35 ต่อปีแล้วก็กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ต่อปีครับแล้วก็จะมีกรณีเสียชีวิตนะครับผมเนื่องจากการทำงานนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวนะครับผมจะได้รับผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับค่าตำสุขก็คือ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนนะครับเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับส่วนมาตรา40นะครับก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันโดยทางเลือกที่1ครับได้ค่าตำสุข 25,000 บาทแล้วก็ค่าทางเลือกที่2ก็คือค่าตำสุข 25,000 บาทหากส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่ม 8,000 บาทครับแล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือสุดท้ายก็คือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บนะครับผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองนะครับผมคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ2นะครับผมใน กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตนะครับและรับยาเป็นประจำโดยยื่นเรื่องเกิน30วันได้ครับกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงไปพิบัตินะครับผมฟอกไตได้ตามความจำเป็นแม้ใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อครั้งหรือฟอกน้อยกว่ามากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: สามารถยื่นเรื่องเบิกค่าบริการได้ค่าฟอกไตเพิ่มเติมเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นนะครับ4นะครับหลังปลูกไตนะครับสามารถเข้ารักษาได้ทั้งสถานพยาบาลผู้สัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกครับ
0: ค่ะอันนั้นในส่วนของการช่วยเหลือของคนเนาะท
1: ี
0: นี้มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างน้ำท่วมไหนจะรถมอเตอร์ไซค์ไหนจะตู้เย็นนะคะได้รับผลกระทบกันซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะเขาก็เดินหน้าโครงการซ่อมสร้างสุขนะคะ ร่วมกับศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เครือข่ายอวค่ะเปิดศูนย์ส่งทีมช่างโมบายยูนิตเนี่ยซ่อมฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอันนี้ยานพาหนะเนี่ยก็แค่รถมอเตอร์ไซค์นะนะคะรถยนต์อาจจะต้องเข้าศูนย์ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรนะคะเพื่อจะเร่งคืนเครื่องมือทำไมคืนเครื่องมือเพื่อที่ประชาชนจะได้ทำมาหากินให้ประกอบกลับมาประกอบอาชีพให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเขาก็ใช้ทัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อเป็นการกลางปรับเรื่องแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็การเชื่อมการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อจะให้พม.เนี่ยได้เป็นโซเชียลแมปปิ้งค่ะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ประสานไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลของประชาชนแน่นอนว่าช่วงนี้เกิดเหตุภัยพิบัตินะน้ำท่วมก็เข้าไปท่วมพื้นที่ของการเกษตรพ
1: ื
0: ชผักเสียหายทำให้เป็นไงราคาแพงใช่ไหมคะ
1: ราคาแพง
0: เป็นไงคะในส่วนของราคาผักผลไม
1: ้ก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจหรือกินผักด้วยนะครับผมราคาเดี๋ยวจะอัปเดตราคานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมนะครับผมตลาดปักใต้นะครับผมราคาประกาศขาวปีนะครับผมที่120ถึง140บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากเดิม70ถึง80บาทต่อกิโลกรัมผักชีจะอยู่ที่150ถึง160บาทต่อกิโลกรัมนะครับหรือว่าสูงกว่าตามพื้นที่นะครับต้นหอม150บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม120บาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาว50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม25ถึง30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนนะครับผม50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมปักคะน้า60ถึง70บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม45ถึง50บาทต่อกิโลกรัมครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยากจะเช็คราคาเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูได้ที่ไหนเอ่ย
1: สามารถเปิดได้ที่ถ้าเป็นภาคใต้ก็ที่ตลาดหัวอิฐนะครับหรือว่าราคาทั่วประเทศจะอยู่ที่ตลาดไทยนะ
0: โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาเสนอในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะเราทั้งสองคนอ้อมล้อมแล้วก็บังรีดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
1: ครับเสียดายจังเลยครับผม
0: ค่อยมาเจอกันใหม่เลยค่ะช่วง PRD Service
2: มาติดตามกันในช่วงท้ายค่ะ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามในเรื่องของกรมธนารักษ์ค่ะแล้วก็ใกล้จะมีการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของกรมธนารักษ์นั้นก็มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกนะคะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งก็จ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าแฟนเพจของกรมธนารักษ์ได้เลยนะ2ประเภทนะสำหรับในส่วนของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม ประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะแล้วก็มีเหรียญกระสาบโลหะสีขาวและทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดานะคะทั้งประเภทขัดเงาชนิด100บาทนะคะแล้วก็มีประเภทธรรมดาชนิด100บาทด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถเป็นเจ้าข้าวของก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของข้อความที่อยู่ในกรอบของเหรียญนี้นะคะก็ใช้ข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยแล้วก็พระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะด้านขวานะคะของรูปตราสัญลักษณ์ก็จะมีเลขบอร์ดนะคะบอกราคาว่า100แล้วก็100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะนะคะรูปตราสัญลักษณ์ข้อความว่าบาทนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะส่วนใครที่สนใจค่ะในส่วนของการร่วมคัดเลือกสตรีบุคคลแล้วก็องค์กรคนทำความดีในด้านของสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสารมวลชนดีเด่นในด้านการคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะตอนนี้ใครสนใจก็ยกย่องเชิดชูนะสำหรับผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในวันสตรีโลกนะคะในวันสตรีสากลประจำปี2570ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของสื่อมวลชนแล้วก็ประเภทของสื่อสารมวลชนประเภทบุคคลแล้วก็หน่วยงานถ้าสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดกันได้ค่ะที่ผ่านทางอีเมลค่ะ messmediawomanday@gmail.com ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะแล้วก็ข้อสั่งการตอนนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการค่ะตามการติดตามในเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นที่เคยประสบอุทกภัยเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะลุ่มตามจุดระบายน้ำสำคัญค่ะแล้วก็เส้นทางคมนาคมต่างๆพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะนายกก็ให้มีการติดตามตรวจสอบเตรียมความพร้อมกำลังพลและทรัพยากรค่ะเตรียมการอพยพแจ้งเตือนประชาชนทบทวนในส่วนของจุดอพยพด้วยแล้วก็กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานค่ะเตรียมความพร้อมกำกับติดตามแล้วก็รายงานปัญหาอุปสรรคและพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อสื่อสารหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติงานประสานมอบหมายภารกิจสำคัญในความรับผิดชอบค่ะแล้วก็เตรียมสนับสนุนทั้งทรัพยากรการสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีเอกภาพค่ะนี่ก็เป็นข้อสั่งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะอำเภอเมืองปัตตานีนะคะโดยที่สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการนี้ได้ค่ะจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดนะคะเริ่มสัญญาณเข้ามาประมาณเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะติดตามกันได้ค่ะส่วน5แยกค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังทั้งสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันกับสวทชุมพลเป็นแม่ข่ายในวันจันทร์นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อเนื่องกับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทระยองเป็นแม่ข่ายส่วน5แยกข่าวลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมี

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่า

0: การรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
1: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีต

0: ลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: จ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชือกติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของก็มันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่อนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนะคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเนี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็เลยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: คล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
7: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์ปอพอเขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปอพอเขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปอพอเขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารอมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทางนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
2: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
1: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
3: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: แห่งชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือสระว่ายน้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
3: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: หน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณผ่านสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของระนองนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงบ่ายเย็นๆในส่วนช่วงเช้าก็อากาศดีมากๆเลยแสงแดดเปรี้ยงปร่างเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับในเฉพาะพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับบางสถานที่ก็เริ่มจะคลี่คลายรวมถึงต้องมีการบิ๊กคลีนิ่งเดย์นะครับโอ้โหกองขยะกองซากรถกองโคลนกองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะดังนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันส่งกำลังใจให้ละกันนะครับถึงแม้ว่าระนองเนี่ยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยมากๆเลยถึงแม้ว่าพื้นที่ของระนองเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกน่าจะมากที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับแต่เนื่องจากภูมิประเทศของเราอยู่ติดกับทะเลนะครับฝนตกลงมาสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ทั่วไปก็กลับมาคืนสู่สภาวะปกตินะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเอ่อล้นบ้างตามสถานที่ตามชุมชนต่างๆแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะก็กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับดังนั้นก็อย่าลืมการติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงขับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่เราเข้าไปในเมืองนะครับจะมีการก่อสร้างขุดลอกคลองหรือว่าท่อระบายน้ำรวมถึงนะครับการวางฟุตบาทต่างๆนะครับซึ่งอาจทำให้ช่องการจราจรบางช่องแคบลงกว่าเดิมนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับรวมถึงขับผ่านเส้นทางที่กำลังก่อสร้างนะเส้นสายกระเปอร์นะครับเนาะมีประมาณ 2-3 ช่วงนะครับยังไงก็ต้องชะลอละกันนะถึงแม้ว่าถนนเนี่ยแน่นอนครับฝนมันตกเนาะทางเบี่ยงต่างๆมันก็คงไม่เรียบเหมือนถนนปกติทั่วไปยังไงก็ต้องใช้ความเร็วที่ช้าลงกว่าปกติแล้วก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันขับรถดีมีวินัยภัยไม่มีแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟหน้าด้วยนะครับขณะที่ฝนตกหนักๆเนี่ยโอ้โหบางครั้งนี่มืดครึ้มมาเลยนะไม่ใช่ว่าเราให้เรามองเห็นทางนะแต่บางครั้งให้เพื่อนเห็นว่าเรามีรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์มานั่นเองนะครับเนาะจะได้ช่วยการลดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
3: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
2: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
4: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรึกตรองไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับศูนย์นะครับดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการนะครับตื่นตัวแล้วก็ต้องยกระดับคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อคืนความมั่นใจกับประชาชนนะครับทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าจากกรณีข่าวเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว และการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความห่วงใยและก็มุ่งมั่นในการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับได้สั่งการด่วนไปยังทีมพม.จังหวัดทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับให้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อมั่นใจในความปลอดภัยและก็สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการแล้วก็ระยะต่อไปทางกระทรวงจะมีการยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์สถานที่ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็เพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนซึ่งนายนิกรได้กล่าวต่อว่านะครับความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ใช้บริการในสถานนั้นนะครับจำนวนทั้งสิ้น104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ประสานความร่วมมือไปยังอธิบดีกรมสุขภาพจิตเพื่อนำทีมแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสภาพร่างกายจิตใจคัดกรองผู้ที่ป่วยอยู่ในศูนย์โดยละเอียดนะครับก่อนที่จะพิจารณาดูแลตามแนวทางทางการแพทย์ต่อไปนะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในศูนย์ผ่านการคัดกรองแล้วทั้งสิ้น104รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน25รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี2รายและก็อยู่ที่ต่างจังหวัด23รายนะครับทั้งนี้ผู้ใช้บริการเหลืออีก79รายเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและก็มีอาการทางจิตเวชนะครับในส่วนนะครับแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานของกระทรวงต่อจากนี้มีการทำงานร่วมกัน3เรื่องเร่งด่วนได้แก่นะครับ1นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็วางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือกรณีผู้ขอรับบริการไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวที่จะสามารถรับกลับไปอุปการะดูแลได้แล้วก็จะประสานการดำเนินการส่งเข้ารับการอุปการะดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไป2นะครับกรณีผู้ขอรับบริการสามารถกลับไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวได้ก็จะดำเนินการประสานและก็ติดตามผลการช่วยเหลือร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้ขอรับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยและ3นะครับกรณีผู้ขอรับบริการมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดจะดำเนินการติดตามประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและก็ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังฮอตฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเนาะรู้สึกว่าโอ้โหนะครับการที่มีเตียงนอนแล้วก็มีลูกกรงติดอยู่กับหน้าแบบนั้นมันไม่ปกติเลยนะครับแล้วก็ไม่ดีมากๆเลยนะเหมือนถูกขังยังไงไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ลองดูแล้วกันข่าวตามโซเชียลต่างๆนะลงไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าพบเห็นนะครับการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าถูกทำร้ายถูกกักขังอะไรต่างๆนานาอย่านิ่งเฉยนะครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะครับจะช่วยเหลือสังคมให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้จะได้ลดน้อยลงไปจากสังคมไทยให้ได้มากที่สุดนะครับที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วนนะครับ1300สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพียงแค่ว่าแจ้งแล้วก็มีรูปถ่ายมีคลิปต่างๆที่สามารถทำได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะลงมาจัดการเองนะครับไปปิดท้ายกันที่เบรกนี้กันที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC นะครับได้แจ้งว่ากรมการจัดหางานเปิดยื่นสิทธิ์มาตรา35ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนพิการโดยกรมจัดหางานนะครับเชิญชวนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการยื่นแจ้งการให้การขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569นี้นะครับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปหากไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการหรือส่งเงินเข้ากองทุนสามารถเลือกใช้สิทธิ์ตามมาตรา35แทนได้โดยมูลค่าสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 123,500 บาทต่อคนต่อปีนะครับการให้สิทธิ์ตามมาตรา35มี7ประเภทได้แก่การให้สัมปทานการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการการฝึกงานการจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดบริการล่ามภาษามือและการให้ความช่วยเหลืออื่นแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2569มีผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิ์นะครับ 2,366 คนจากนายจ้างภาครัฐและเอกชน 2,927 แห่งก่อให้เกิดรายได้มากกว่านะครับ 2,500 ล้านบาทต่อปีทางนี้สามารถมายื่นเรื่องได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เพราะทุกส

พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระนองเองดังที่เรียนไปหลายครั้งก็คือนะครับการจราจรยังไม่สาหัสสากรรมถือว่าชิวๆสบายๆมากๆเลยนะจราจรคล่องตัวถึงแม้ว่าจะมีงานเทศกาลปิดถนนบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่นานนะสถานการณ์การจราจรบนท้องถนนก็เป็นไปตามปกตินะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางแยกที่มีรถติดบ้างนะครับก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆนะครับที่เราอยู่กันในประเทศเรานี่แหละนะครับบางที่เนี่ยโอ้โหก็จะถึงบ้านนะเดินทาง 2-3 ชั่วโมงในกรุงเทพมหานครนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกรุงเทพมาเยือนระนองนี่โอ้โหนะครับต่างหลงไหลแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหเมืองนี้สโลไลฟ์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ผู้คนน่ารักมากๆเลยอากาศก็ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าเนี่ยยิ่งฝนตกเมื่อคืนน่ะตื่นเช้ามานะครับโอ้โหหมอกเต็มเมืองเลยนะโดยเฉพาะบนภูเขานะครับทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะที่สำคัญนะครับเรามีน้ำแร่นะครับธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานด้วยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับวันก่อนผมเดินนะครับออกกำลังกายจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เดินไปที่บ่อน้ำแร่ร้อนรักษาวารินโอ้โหนะครับมีคนมาออกกำลังกายกันเยอะแยะมากมายเลยสถานที่ก็ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยจะเป็นเริ่มมืดก็แล้วแต่นะแต่ก็จะมีหลอดไฟตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ถนนก็เรียบด้วยนะครับเหมาะแก่การออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะขยับร่างกายวันละเล็กวันละน้อยนะครับมาเดินออกกำลังกายกันได้ถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็มีสถานที่ออกกำลังกายอยู่ในเมืองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคนระนองเนี่ยโอ้โหตื่นตัวกับการออกกำลังกายกันมากเยอะแยะเลยขอเชิญชวนอีกครั้งละกันนะครับออกกำลังกายขยับร่างกายตามสภาพวัยแล้วก็ร่างกายของเรานะครับเพื่อป้องกันโรคต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองนะครับยังคงอยู่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในส่วนของภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของตอนบนนะครับมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาแยกภาคกันแล้วกันนะครับภาคเหนือมีฝนประมาณ 20% นะครับภาคอีสาน 10% กลาง 30% ตะวันออก 30% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ 70% เลยนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสฝั่งอันดามันนะครับ 60% ฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและก็พังงานะครับดังนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรติดตามฝนสะสมอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือทั้งอ่าวไทยและอันดามันควรหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองซึ่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปนะครับไปต่อกันที่การให้ความช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับการเคหะแห่งชาติและก็ทีมพม.จังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลงเรือไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเพื่อมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน600ชุดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะครับซึ่งเฉพาะการดำรงชีวิตในภาวะยากลำบากนี้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรากรเลิศด้วยลาบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวชวนชมจันทะวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนพม.โทรศัพท์1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกันนะครับก็มีการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยนางสาวรัตนาพรคัมภีรธรรมพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ร่วมกันกับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีให้กำลังใจและก็สอบถามความต้องการสิ่งของที่จำเป็นของประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากนั้นทีมพม.จังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจุดต่างๆได้แก่วัดแหลมไผ่สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีวัดจิกสูงตำบลไม้เค็ดและโรงเกวียนนะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็ส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความผ่อนคลายกับผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนี้นะครับศูนย์ CSR จังหวัดปราจีนบุรีก็ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยบริษัทเตชะมงคลพาณิชย์จำกัดร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน56แพ็คเพื่อนำไปส่งมอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหม
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะและสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงยามเย็นๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านเลยยังไงก็ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุด2วันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่เกิดสภาวะการเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมบ้านข้าวของเสียหายนะครับต้องนู่นนี่นั่นต่างๆเลยรวมถึงบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ก็มักจะมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะฉวยโอกาสนะครับนั่นก็คือกลุ่มมิจฉาชีพนั่นเองซึ่งจะใช้โอกาสตามสถานการณ์ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่นี่นะครับสวมรอยมาเพื่อฉวยโอกาสแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับส่ง SMS หรือว่าลิงก์ปลอมหลอกแจกเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็จะแกล้งนะครับให้ส่งลิงก์หรือว่ายืนยันกดข้อมูลต่างๆให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะนำไปใช้ทำกรมธรรม์ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับอาจจะหลอกให้เราโอนเงินเข้าไปก็ว่าได้ดังนั้นนะครับให้ระวังลิงก์ปลอมนะครับข้อห้ามนะครับจำขึ้นใจไว้เลยมีอยู่3ข้อนะครับ1อย่ากดลิงก์แปลกๆที่ส่งมาทาง SMS หรือว่าแชทส่วนตัวนะครับ2 อย่ากรอกข้อมูลหรือว่ารหัส OTP หรือว่ารหัสผ่านของแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคารโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของเราห้ามกรอกโดยเด็ดขาดและข้อที่3นะครับสำคัญที่สุดก็คืออย่าโอนเพื่อรับสิทธิ์หรือว่าหักค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเช่นกรณีนะครับคุณได้รับเงินนะครับเยียวยา 100,000 บาทแต่ต้องมีหักค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 10,000 บาทคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้เงินเยอะๆก็โอนไปนะครับทีสร้าง 5,000 เพื่อที่จะให้เขาส่งเงินแสนกลับมานะครับสรุปแล้วโอนไปปุ๊บเขาก็ปิดโทรศัพท์ทันทีเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออย่าไปโอนโดยเด็ดขาดไม่มีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะให้โอนเงินเข้าไปก่อนทุกช่องทางเลยก็ว่าได้จำไม่ขึ้นใจนะครับตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางราชการเท่านั้นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นสำนักงานเขตอบต.หรือว่าเทศบาลเท่านั้นไกลที่นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับดูแล้วถ้าทางไม่น่าไว้วางใจอย่าไปหลงเชื่อกลเม็ดเด็ดพายโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นอาจจะสูญเงินของเราได้เลยนะครับมาปิดท้ายกันที่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะครับได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกและก็อุทกภัยตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่5ตุลาคมไปจนถึง11ตุลาคมนะครับซึ่งในพื้นที่ระนองอาจจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางพื้นที่จึงได้กำชับทุกอำเภอส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคส และช่องทางต่างๆจะเตรียมศูนย์อพยพแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและก็จุดเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต้องบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกพื้นที่ของทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระนองเนี่ยครับจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มีปัญหาน้ำท่วมหรือว่าทุกข์ภัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับฝากไว้กันตรงนี้อย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกับน้องแนนนะครับวันนี้สวัสดี

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

0: เป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติทางสพทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันช่วงยามเย็นๆแบบนี้ 18:10 ไปจนถึงเวลาประมาณ 18:30 นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569แล้วท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะครับในพื้นที่ระนองครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่บริเวณพื้นที่รอบๆกับสถานีนะครับก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะมีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเนาะช่วงเช้านี้อากาศนะครับก็แจ่มใสแดดเปรี้ยงปร่างเลยนะช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับก็มักจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะครับในพื้นที่ระนองถึงอย่างไรก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนื่องจากว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักในช่วงระหว่างนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง13ตุลาคมซึ่งเป็นวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับเช่นเดิมครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับผมเพื่อนำสาระน่ารู้ทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้จังหวัดนะครับทุกจังหวัดวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนาวแคสประเมินความเสี่ยงแต่ละพื้นที่จะตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนเตรียมการอพยพล่วงหน้าช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วนะครับจำนวนกว่า 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีแล้วก็แม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวมกว่า68ล้านบาทนะครับในส่วนของธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคมส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนมีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทายาทผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายนะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือว่าเป็นรายแรกที่ได้รับการจ่ายสินใหม่ทดแทนในส่วนผู้ที่เสียชีวิตอีกหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและก็หลักเกณฑ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนนะครับไปต่อกันที่กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026โดยเปิดจำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับดร.เอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund นะครับหรือว่า IMF เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมดังนั้นกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวและก็เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เผยแพร่พระกิตติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไปในส่วนการจัดทำเหรียญกษาปณ์นะครับที่ระลึกประชุมครั้งนี้นะครับจะมี2ประเภทประกอบไปด้วย1เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวนะครับทำจากทองแดงผสมนิกเกิลประเภทกัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมมีจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญครับแล้วก็จำหน่ายราคาเหรียญละ700บาทนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวนะครับทำจากทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทเช่นเดียวกันเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมมีจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะครับมีราคาจำหน่ายแลกเหรียญละ100บาทนะครับในส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับผู้ที่สนใจนะครับต้องการสั่งจองหรือว่าจะต้องการแลกเหรียญนะครับสามารถสั่งจองแล้วก็แลกเหรียญได้ที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงศ์กรุงเทพมหานครในส่วนของภูมิภาคนะครับที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับworldwide.trisori.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน TRD e-commerce นะครับมาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจของสวทรนองได้เลยนะครับไปต่อกันที่นะครับมาตรการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่เลยที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครบางส่วนนะส่วนมากก็น้ำจะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะช่วงบางที่ก็อยู่ในช่วง breaking day ก็ว่าได้นะครับดังนั้นเมื่อน้ำลดลงแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงบ้านเรือนต่างๆนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งสั่งการให้ทางสคบนะครับบูรณาการทำงานร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการปล่อยแถวขบวนรถยกนะครับณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็ย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างแล้วก็จมน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับจำนวน34คันซึ่งรับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันจากสถานีตำรวจต่างๆนะครับนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็เป็นการเปิดทางระบายน้ำไปในตัวด้วยนะครับรวมถึงอำนวยความสะดวกต่อการจราจรทั้งนี้นะครับประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นะครับทั้งนี้รถยนต์เป็นทรัพย์สินและก็เครื่องมือประกอบอาชีพของหลายครอบครัวเมื่อรถจมน้ำนะครับเจ้าของรถก็ต้องรับภาระทั้งการเดินทางและก็ค่าซ่อมแซมในส่วนของการช่วยเคลื่อนย้ายรถไปยังจุดปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนพร้อมประสานความร่วมมือด้านการซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังกำชับนะครับให้เข้าไปดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและก็ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนย้ายซ่อมแซมรถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคาอย่างเป็นธรรมนะครับอย่าไปคิดแพงเกินควรแล้วก็ประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้แล้วก็การรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยแล้วก็สินเชื่อนะครับจะประสานเรื่องการเคลมประกันให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินแล้วก็พักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับทั้งนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะครับที่กำกับดูแลในเรื่องสิ่งนี้นะครับจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือต้องเข้าถึงพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็ขั้นตอนการเยียวยาคุ้มครองสิทธิ์ต้องกระชับไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้กับผู้ประสบภัยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับก็ประสาน53จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนักช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงนะครับซึ่งวันเวลาดังกล่าวนะครับย้ำอีกทีนึง9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับจะมีนะครับฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยดังนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่1นะครับประกาศนะครับเวลา 5:00 น.เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้มีทั้ง14จังหวัดเลยนะครับตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและเมื่อเช้าวันนี้นะครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะครับประชุมที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยนะครับนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ก็เป็นวันที่10ของการประชุมติดตามสถานการณ์แล้วนะครับพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำว่า ย้ายภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นมาบดบังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักนะครับขอเน้นรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับขอเร่งจัดเก็บขยะดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมานะครับโดยหากพื้นที่ใดต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์แล้วก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นี้ด้วยนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกด้านแม้ปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าคาดการไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามกับสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องสำหรับการประเมินนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสูงสุดที่เขตบางบอน 4.4 มิลลิเมตรนะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตะวันออกภาคใต้และก็บางส่วนด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปริมาณการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้นะครับในส่วนลุ่มน้ำบางประกงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกที่ไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็มีการหน่วงน้ำไว้ที่บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียับนะครับเขื่อนนฤบดินทร์จินดาและเขื่อนขุนด่านประการชนพร้อมระดมกำลังเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายบริเวณปลายแม่น้ำบางประกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับนอกจากนี้น้ำทะเลหนุนนะครับช่วงบ่ายวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้ก็ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการระบายน้ำแม้การพยากรณ์อากาศระยะสั้นไม่พบแนวโน้มฝนที่ตกหนักใน12ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเกณฑ์เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่ประชาชนเกษตรกรและชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนพร้อมขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องเพื่อส่งข้อมูลนะครับดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีนะระบุว่าขณะนี้มีการโอนเงินเยียวยาแล้วประมาณ 11,700 ครัวเรือนทั่วประเทศจึงขอทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิ์โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมีประมาณ 300,000 ครัวเรือนแต่โอนเงินแล้วเพียงแค่866ครัวเรือนเท่านั้นจึงกำชับให้เร่งส่งรายชื่อรายครัวเรือนมายังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุปสรรคในการจ่ายเงินซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเร่งดำเนินการโอนเงินค่าเสียหายและก็ชดเชยเหล่านี้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับทางจังหวัดระนองก็ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้นะครับเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประสบเหตุหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแจ้งได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปดูที่เทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับวันนี้นะครับมีชมรมอามจังหวัดระนองได้ประกอบพิธียกเสาทีกงเต้งประกาศสัญลักษณ์เทศกาลถือศีลกินผักประจำปีนี้นะครับ นายชัดชัยนินวิเชียนประธานชมรมอาร์มจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะทำงานและก็สมาชิกชมรมอาร์มจังหวัดระนองร่วมประกอบพิธียกเสาทีกงเต็งเพื่อประกาศสัญลักษณ์เทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดระนองในการจัดงานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยมีพิธีหรือว่าลานนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนั่นเองนะครับภายในงานจะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีอย่างเข้มขลังเป็นประจำทุกคืนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันถือศีลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ในวันที่16ตุลาคมนะครับจะมีพิธีออกโปรดสาธุชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดระนองดังนั้นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองและก็นักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาตลอดช่วงเทศกาลนะครับ10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไปต่อกันที่วันนี้นะครับทางนายกเทศมนตรีเมืองระนองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบช่องรับน้ำหน้าคูระบายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลระบายช้านั่นเองนะครับนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองพร้อมด้วยปลัดเทศบาลผู้รับเหมาโครงการและก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีระนองเพื่อตรวจสอบช่องรับน้ำเข้าคูระบายน้ำและก็หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังประชาชนนะครับในจังหวัดระนองเสนอข้อสังเกตผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับขนาดช่องรับน้ำสืบเนื่องจากเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะช่วงประมาณเย็นๆนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังหรือว่าระบายไม่ทันนะในหลายพื้นที่ของระนองเลยก็ว่าได้แล้วก็มีคนสังเกตว่าเอ๊ช่องระบายน้ำเนี่ยตรงทางเท้าที่สร้างใหม่เนี่ยนะครับมันเล็กเกินไปหรือเปล่านะกว่าน้ำจะไหลลงไปได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาและทีนี้พอฝนตกหนักมากๆเนี่ยมันก็ทำให้การระบายน้ำไม่ทันนั่นเองนะครับถนนเลยกลายเป็นคลองย่อมๆเลยนะครับต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งน้ำจึงระบายออกไปหมดวันนี้นะครับทางเทศบาลก็เลยลงพื้นที่ว่าช่องที่ระบายน้ำมันเล็กมันแคบไปจริงๆหรือไม่นะครับดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะครับก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงช่องรับน้ำบางจุดที่ขนาดไม่ตรงตามแบบนะครับให้มีขนาดตามแบบที่กำหนดไว้ตอนนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับทางเทศบาลเมืองระนองยังไม่ได้รับมอบนะครับซึ่งเทศบาลจะติดตามการดำเนินงานร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับนอกจากนี้บริเวณ3แยกโรงเรียนสตรีระนองฝั่งที่ยังเป็นคูระบายน้ำและก็ทางเท้าเดิมพบว่าช่องรับน้ำเดิมมีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่นะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การระบายน้ำไม่ทันช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นเองโดยจะนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับทางนี้เทศบาลเมืองระนองพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เสนอมาไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางสื่อออนไลน์หรือว่าไปพบเห็นที่ไหนก็ถ่ายรูปมาได้เลยนะทางนี้เพื่อที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงปัญหาอื่นๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสมัยนี้นะทุกคนถือว่ามีพื้นที่สื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้รับทราบก็ว่าได้นะครับเนาะพบเห็นสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าต้องมีการแก้ไขเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพถ่ายรูปลงไปแล้วก็โพสต์ได้เลยนะมันจะได้ส่งต่อไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันดูแลทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสังคมของชุมชนรวมถึงของจังหวัดระนองของเราด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันแป๊บเดียวเนาะเพิ่งทักทายกันไปวันจันทร์เองนับมาอีกไม่กี่วันวันนี้ก็วันศุกร์อีกแล้วนะคะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ตอนนี้หลายคนก็กำลังเดินทางบางคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวนะคะไปต่างจังหวัดบางคนก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองเตรียมที่จะท่องเที่ยวกันในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ได้รับฟังรายการของเราก็ขอต้อนรับทักทายทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วกันค่ะช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะรถก็จะเยอะหน่อยบางวันก็จะมีฟ้าฝนตกลงมาด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะคะแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอรรถรสที่ถ้าคุณมาระนองคุณก็ต้องเจอกับฝนเพราะว่าระนองเป็นเมืองฝน8แดด4ถึงแม้ว่าปีนี้ฝนจะเยอะหน่อยแต่รับรองว่าเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยสนุกสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยก็คงจะเป็นเรื่องของเรื่องไหนเป็นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทศกาลกินเจที่กำลังใกล้จะถึงแล้วค่ะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะอย่างเป็นทางการ10วัน10คืนคุณผู้ฟังวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569แต่เชื่อว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะเริ่มล้างท้องกันไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยเพราะว่าเขามีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะซึ่งพิธีเปิดประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองประจำปี69นี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ในวันพรุ่งนี้งานจัดที่เดิมเหมือนในทุกๆปีเลยนะคะที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะซึ่งกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเป็นต้นไปคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยจากนั้นสักประมาณบ่ายสองค่ะก็จะมีการทำพิธีเปิดโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมกันหลักๆก็จะมีชมรมอาร์มของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธานะคะเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวเราไล่ไปตามกำหนดการเนาะวันเสาร์พรุ่งนี้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะส่วนในวันศุกร์หน้าประมาณวันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะก็จะมีการจัดพิธีแห่พระรอบเมืองหรือว่าพิธีอิ้วเก้งค่ะซึ่งจัดขึ้นอย่างที่เราบอกในวันศุกร์ที่16ตุลานะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดภูมิชนกอำเภอเมืองระนองแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีการทำพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าสักประมาณ 9:30 นจากนั้นในช่วง 10:00 นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็จะไล่ไปตามกำหนดการพิธีตั้งแต่การจุดประทัดการเปิดขบวนแห่พระใหญ่รอบเมืองหรือว่าพิธีอิ้วเก้งค่ะก็ไล่ไปตลอดเส้นทางนะคะพี่น้องประชาชนก็จะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชารอรับขบวนพระจีนค่ะแล้วก็จะวนไปที่บริเวณหน้าตลาดเทศบาลเมืองระนองนะคะแล้วก็จะเข้าไปรินน้ำชาจุดธูปเทียนถวายผลไม้รับขบวนพระจีนจากนั้นก็จะมีการจุดประทัดเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2วันก็เน้นให้ทุกคนนะคะแต่งกายด้วยชุดขาวด้วยกันเนาะเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะไปร่วมกิจกรรมตามกำหนดการที่เราได้บอกได้นะคะในห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นี้คุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของจังหวัดระนองในห้วงของประเพณีกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะก็อบอวลไปด้วยความอิ่มใจความอิ่มบุญนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่พื้นที่การจัดงานเท่านั้นนะแต่ทั้งเมืองระนองค่ะ

ชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าหลายๆท่านที่เข้าร่วมประเพณีกันอยู่ตลอดนะคะเขาก็จะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะในการถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และสืบสานประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัดระนองค่ะกิจกรรมมีเยอะมากคุณผู้ฟังทั้งในเขตของเทศบาลเมืองระนองเนาะตรงบริเวณหน้าลานเทศบาลนะคะก็จะมีการจัดเทศกาลอาหารเจอิ่มอร่อยกับอาหารเจหลากหลายชนิดค่ะมีการแสดงสิงโตมังกรทองจากนครสวรรค์อิมพอร์ตไกลมาเลยค่ะมาจัดแสดงที่จังหวัดระนองแห่งนี้เขาบอกว่าอลังการสุดๆแล้วก็มีการจัดพิธีกรรมทางพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ของจังหวัดระนองค่ะย้ำวันเวลาอีกครั้งนึงนะคะ10-18 ตุลาคม 2569ค่ะในวันที่10วันพรุ่งนี้จะเริ่มทำพิธีเปิดแล้วก็ในช่วงวันที่16นะคะก็จะเป็นพิธีแห่พระใหญ่อิ้วเก้งก็สามารถไปร่วมได้หรือว่าไปทานอาหารเจตามทั่วเมืองระนองมีหลายจุดมากคุณผู้ฟังใครมีร้านไหนแนะนำสามารถส่งเรื่องราวมาบอกมาแนะนำกันได้เลยนะคะเราจะได้ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้ไปอุดหนุนได้ไปชมไปชิมกันแล้วก็ได้ไปมีส่วนร่วมในประเพณีถือศีลกินผักนะคะ1 ปี 1 ครั้งที่เราจะได้เหมือนเป็นการฟื้นฟูร่างกายไปในตัวด้วยแล้วก็ได้เป็นการรับพรเสริมความเป็นสิริมงคลตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการรักนรนองค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะผลงานเพลงเพราะฉันเจ็บนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากก๊อกกี้กวิศราค่ะใครที่ชื่นชอบเนาะส่วนใครที่อยากฟังเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถขอกันเข้ามาได้นะในทุกช่วงรายการของสวทระนองเลยค่ะมาอยู่ในช่วงที่2กันต่อค่ะในช่วงแรกเราพูดถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะประเพณีถือศีลกินผักค่ะแต่เรามาดูภาพรวมการท่องเที่ยวตลอดเดือนตุลาคมของปี69นี้บ้างว่าปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองคุณจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวกิจกรรมอะไรบ้างตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเผื่อใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวระนองในช่วงเดือนตุลาคุณจะได้มาถูกช่วงที่เขามีการจัดงานกันด้วยค่ะสำหรับในปฏิทินในช่วงแรกเนาะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังตอนนี้นะก็มีการจัดกันอยู่สำหรับเทศกาลอาหาร2แผ่นดินค่ะจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกะบุรีนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมก็จะเป็นประเพณีถือศีลกินผักซึ่งก็มีการจัดงานหลายจุดหลายอำเภอด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีที่ศาลเจ้าต่ายเต้เอี้ยค่ะแล้วก็มีที่มูลนิธิระนองสงเคราะห์นะคะอำเภอตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกันแล้วก็ที่ศาลเจ้าในสวนบางนอนอำเภอเมืองค่ะส่วนต่างอำเภอก็จะมีที่กระบุรีนะคะก็จะมีเทศกาลถือศีลกินผัก13ปีที่ศาลเจ้ากวนอูบ้านสวัสดีโรงเจกวนต้าอ๋องค่ะก็สามารถไปร่วมกันได้รับบรรยากาศซึมซับกันได้นะคะรับพรกันได้เสริมความเป็นสิริมงคลกันได้ทั้งในตัวเมืองแล้วก็ในต่างอำเภอด้วยส่วนอำเภอเมืองหลักๆที่เป็นไฮไลท์ที่เราบอกไปในช่วงแรกคุณผู้ฟังปักหมุดกันไว้ด้วยนะคะ10ถึง18ตุลาคมค่ะประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่22แล้วนะคะกิจกรรมหลักๆจะอยู่ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะส่วนในช่วงปลายเดือนก็ไม่แพ้กันเลยนะคะหลังจากเสริมความเป็นสิริมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเพณีถือศีลกินผักแล้วในช่วงปลายเดือนนี้เราก็จะมีกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆปีด้วยเหมือนกันค่ะเป็นงานประจำปีสำหรับงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรืออำเภอกะบุรีประจำปี2569ในช่วงวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ค่ะจัดขึ้นที่เดิมเลยคุณผู้ฟังบริเวณลำน้ำกะบุรีคอคอดกระอำเภอกะบุรีนะคะจุดนี้ที่เดิมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการฝึกซ้อมของฝีพายในทุกระดับฝีพายแล้วทั้งในประเภทของ8ฝีพาย16ฝีพาย30ฝีพายแล้วเราไปเจอกันในงานเลยนะคะ26ถึง28เตรียมความพร้อมเตรียมคอกันให้พร้อมไปส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจเพราะว่าในแต่ละปีเนาะเวลาเชียร์เรือพายเนี่ยมันจริงคุณผู้ฟังคนภาคก็ว่ามันแล้วนะคนที่แข่งเนี่ยคือว่ามันแล้วนะแต่คนที่ลุ้นอยู่ริมคลองอะค่ะมันยิ่งกว่าอีกคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงที่แบบมีทั้งคนในบ้านเราชาวระนองแล้วก็มีทั้งเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็มาจอดเรือรอชมการแข่งขันเรือพายกันอยู่ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบสนุกสนานแล้วงานจัดขึ้นทุกปีคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยรอไปงานนี้นะคะตอนนี้ปีนี้หวนกลับมาอีกแล้วค่ะสำหรับงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือที่อำเภอกะบุรีก็ไปร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวใกล้ๆถึงวันเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักรอบเผื่อใครที่หลงลืมนะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าใครที่เป็นสายดนตรีนั่งชิลๆฟังเพลงชิลๆหรือสายคอนเสิร์ตนะคะก็ต้องไปร่วมกิจกรรมนี้ในช่วงปลายเดือนเลยค่ะคือมันคาบเกี่ยวกันอยู่สักการจัดงานเนี่ยสักประมาณวันที่31ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะเป็นกิจกรรมระนองคาวบอยชาวมิวสิกเฟส2026นะคะมหกรรมดนตรีกลางขุนเขาแน่นอนว่าจัดขึ้นที่แลนด์มาร์คของจังหวัดระนองค่ะที่ภูเขาย่านะคะใครสนใจก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะทั้งวันที่31แล้วก็วันที่1นะคือเขามีกิจกรรมเยอะมากคุณผู้ฟังมีคอนเสิร์ตแล้วก็บรรยากาศภายในงานอ่ะคือมีเยอะมากคุณผู้ฟังคือเขาจะตกแต่งบรรยากาศเป็นเมืองคาวบอยให้ทุกคนได้ไปถ่ายรูปนะคะมีการพิชิตวัวกระทิง
มีการแสดงการขี่ม้าการยิงธนูส่วนคอนเสิร์ตก็แบบโอ้โหศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังทั้งสองวันนี้นะเดี๋ยวเราเกริ่นแบบกระซิบกระซิบกันก่อนอย่าไปบอกใครนะคุณผู้ฟังมีทั้งพี่มอสปฏิพานสิงโตนำโชคค่ะมีพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์วงแคลสหรือว่าพี่แบงค์ปิตินั่นเองนะคะแล้วก็มีพี่เสกโลโซค่ะแล้วก็มีไทเกอร์ TG ไทเกอร์นะคะแล้วก็มีพี่ทรงกรดชามาด้วยค่ะเป็นไงรายชื่อศิลปินเนี่ยคัดสรรมาแบบเน้นๆทั้งนั้นคุณแบบอยากได้ฟิลไหนสไตล์ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมที่แบบว่าเป็นรายละเอียดชัดเจนแบบละเอียดยิบเดี๋ยวเรานำมาบอกกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วง

0: จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองแล้วนะคะโอ้โหวันนี้แบบจัดหนักจัดเต็มเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดเดือนตุลาคมปี69นี้ของจังหวัดระนองนะคะใครสนใจงานไหนก็ปักหมุดมาเที่ยวกันได้เลยค่ะชาวระนองยินดีต้อนรับนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะคะเราพักกันไป2วันแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการรักนะระนองในวันจันทร์หน้าทีเดียวเลยค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทระนองวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอินทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมง พร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับ1ของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห่วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเดกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ ไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
4: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ปลอดภัยไปด้วย

0: ด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซตนะคะซึ่งครม.เนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงินไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซตค่ะพ.ศ.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตแล้วก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสปช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูสิบเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการใช้ซิกยูสิบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูตัวเองก็ไม่เคยรู้

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
4: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางสองแนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
3: ด้านนายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
6: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางตากว่าปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมเองก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
7: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้กพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
8: ายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GIกุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
10: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีปรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดพิธีโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมใน

0: ฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
2: ในเมื่อจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
1: นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันรับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจะลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงานกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงินๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืด

อีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคอยก้มก้มเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผงเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราทิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบมองโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆงะๆจะไปชนคนอื่นเข้าสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยชุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งให้ตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเตก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนนึงหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง พื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปที่ไทย12 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: จังหวัดกำแพงเพชรเขาเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทางวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่าอย่าลืม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับยามค่ำคืนแบบนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับจันทร์ถึงศุกร์อยู่กันเป็นเพื่อนยามค่ำคืนแบบนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองนะครับช่วงเช้ามีแสงแดดเปรี้ยงปร้างเลยแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับเย็นๆเหมือนเดิมฟ้าครึ้มแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับหนักบ้างเบาบ้างก็ถือว่าสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่ในจังหวัดระนองนะครับหลายพื้นที่อาจจะมีตกหนักโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกก็แบบนี้นะครับช่วงเช้าตื่นมาเนี่ยโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะท้องฟ้าสดสวยแล้วก็สวยงามมากๆเลยพอหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเนาะท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างโดยเฉพาะช่วงยามเย็นๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะไปถึงวันที่13ตุลาคมเลยนะประมาณวันอังคารหน้านะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปนะครับก่อนที่จะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ10ถึง18ตุลาคมขอเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองนะครับหรือว่าเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับซึ่งทางจังหวัดระนองจัดขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะครับใครที่ขับรถผ่านไปมาก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีเต็นท์กลางนะครับแล้วก็มีธงสีเหลืองๆนะครับประดับสวยงามมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป10ถึง18ตุลาคมนะครับมาร่วมกันงดบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ทำความดีละเว้นความชั่วนะครับผมที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองช่วงบ่ายๆก็จะมีกิจกรรมนะครับมีพิธีกรรมต่างๆมากมายเลยรวมถึงนะครับคนทรงเจ้าร่างทรงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสามารถเดินทางมาร่วมในพิธีกิจกรรมได้ซึ่งก็เน้นชุดสีขาวนั่นเองนะครับและก็ที่น่าสังเกตก็คือท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ๆยักษ์ๆนี่รู้สึกว่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บริเวณตรงข้ามกับตลาดนัดเทศบาลยามเย็นนั่นเองนะรู้สึกว่าจะมีการปิดถนนเส้นที่เรียบคลองไปยังประปาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านเส้นทางนั้นเป็นประจำก็ต้องนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากว่ามีท่อซีเมนต์ไปอยู่บริเวณนั้นเพื่อที่จะทำการก่อสร้างนะครับผมยังไงก็ต้องดูติดตามเพจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าจะปิดไปถึงช่วงเวลาไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆ10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองนะครับขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงกันได้เลยนะครับ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
3: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอบทเพลงเก่าๆนะครับผสมใหม่ๆปนเปกันไปนะเพลงอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นมากนักนะครับเพราะว่าผู้จัดก็เลยช่วงวัยรุ่นมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นก็จะเป็นเพลงบางครั้งก็เป็นเพลงโอ้โหสมัยไหนเนี่ยนะบางคนมาฟังก็โอ้โหอะไรเนี่ยคนเปิดอายุขนาดไหนนะครับเนาะก็ถือว่าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปละกันนะเนื่องจากว่าเพลงเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดทุกแนวนะมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะเพลงเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหลักแสนเพลงหรือเปล่านะในเมืองไทยนะครับจะให้ครอบคลุมทุกเนื้อเพลงหรือว่าทุกกลุ่มทุกอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาเปิดสักพักนึงเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเก่าๆนะครับเพลงกลางๆแล้วก็เพลงใหม่บ้างเล็กน้อยนั่นเองนะแต่ต้องเรียนตรงนี้ว่าถ้าเพลงวัยรุ่นจริงๆเลยโอ้โหนะครับมาผมก็ไม่ทันเหมือนกันไม่ทราบว่าเพลงขนาดนี้เพลงศิลปินท่านใดสไตล์วัยรุ่นเนี่ยมันเป็นที่ได้รับความนิยมมากนะครับเนาะขออภัยน้องๆหนูๆด้วยละกันนะครับก็จะพยายามสรรหามาเปิดให้ละกันนะเพลงที่เป็นกระแสอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับกำลังเดือดร้อนนะครับต้องการชี้แนะคำปรึกษาหรือว่าหาคนเจ้าหน้าที่มาแก้ไขเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่กำลังเผชิญอยู่ในชีวิตขณะนี้อย่าลืมนะครับโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลย1157ทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่คอยแก้ไขชี้แนะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ทางสพทรนองของเรามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนนะครับรวมถึงช่วงบ่ายๆประมาณบ่าย 3:40 นะครับเป็นการนำเสนอสิ่งดีๆนะครับสาระดีๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่มารับฟังกับรายการทางสวทรนองของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับวันนี้ก็มีการลงพื้นที่ของท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะครับนายพินิจตันกุล พร้อมด้วยปลัดเทศบาลผู้รับเหมาโครงการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีระนองนะครับซึ่งหลังจากเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักนะช่วงบ่ายๆเย็นๆน่ะน้ำท่วมขังเลยนะรวมถึงหลายพื้นที่ในระนองเนี่ยก็มีข้อสงสัยนะครับสะท้อนสังคมมาในสื่อโซเชียลนะครับว่ารูระบายน้ำเนี่ยที่ทำใหม่เนี่ยบริเวณฟุตบาทเนี่ยมันเล็กไปหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเล็กกว่าของเดิมไหมหรือว่าอะไรมันตันท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันไหลลงไม่พอไม่ทันนะครับถนนเลยกลายเป็นคลองเลยนะครับซึ่งสมัยนี้ทุกคนก็ใช้พื้นที่สื่อโซเชียลของตนเองนำเสนอนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะที่ช่วยกันนำเสนอเนื่องจากว่าสมัยนี้เราก็ต้องมีเสียงสะท้อนจากสังคมนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือหน้าเพจต่างๆนะครับเกี่ยวกับขนาดช่องทางรับน้ำหรือว่าปัญหาของประชาชนนะครับดังนั้นท่านนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแล้วก็แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงช่องรับน้ำบางจุดให้มีขนาดตามแบบที่กำหนดนะครับแล้วก็โครงการดังกล่าวนะครับยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานนะเทศบาลเมืองระนองยังไม่ได้รับมอบหมายงานนะครับซึ่งเทศบาลจะติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องระบายน้ำมันเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะขยายช่องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับและนอกจากนี้บริเวณ3แยกโรงเรียนสตรีระนองฝั่งที่ยังเป็นคูระบายน้ำหรือว่าทางเท้าเดิมพบว่าช่องรับน้ำเดิมก็มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กอยู่แล้วนะก็อาจจะส่งผลให้น้ำที่ระบายไม่ทันช่วงที่มีฝนตกหนักโดยจะนำข้อมูลไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไปนะครับทางนี้ทางเทศบาลเมืองระนองพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันหาทางนะครับมาแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัด

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกรอมหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
2: กลับมาช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้แล้วก็ของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นคืนวันศุกร์แล้วนะครับเราจะทำการหยุดการแสดงนั่นเองนะเสาร์กับอาทิตย์ต้องมาพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านู่นเลยนะขอให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่มีความสุขมากมายกับการพักผ่อนเสาร์กับอาทิตย์นี้นั่นเองนะถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับบ้างนะครับบางพื้นที่ก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยซึ่งทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับนะครับธนาคารโลกแล้วก็เศรษฐกิจนะครับมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเนี่ยมีเพจที่ลงข่าวสารหรือว่าเนื้อหาเยอะแยะมากมายวันนี้สวทรนองของเราจะมานำเสนอก็คือทุกครั้งที่มีการจัดการประชุมระดับโลกเขาก็จะมีการทำหรือว่าผลิตเหรียญกษาปณ์เป็นที่ระลึกของการประชุมนะครับเช่นเดียวกันครั้งนี้ก็มีจัดทำเหรียญกษาปณ์เป็นที่ระลึกในการประชุม2026 IMF World Bank GroupAnnual Meetingขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ก็จะมีประเภทเหรียญชนิดราคา100บาทนะครับประเภทขัดเงาแล้วก็ประเภทธรรมดานะครับซึ่งแต่ละประเภทก็ผลิตมาไม่ได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่องทางการแลกหรือว่าสั่งซื้อเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ9ตุลาคมที่ส่วนกลางนะครับสามารถสั่งแล้วก็ไปซื้อได้ที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็หน่วยจ่ายแลกเงินเหรียญกษาปณ์ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครในส่วนของต่างจังหวัดนะครับถ้าผู้ฟังท่านใดสนใจในการสั่งซื้อหรือว่าต้องการนะครับเป็นเจ้าของก็คือไปติดต่อที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76สาขาทั่วประเทศได้เลยที่ระนองก็ไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ของระนองนะครับหรือว่าระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.thesuri.go.th นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือผู้ที่สนใจจริงๆก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสวทระนองหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปีนี้นะครับผมสามารถทำการสั่งจองได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสปทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเลยวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขาคลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขาคลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะก็แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะแล้วเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะล่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมประสานกันไปนะเป็นยาบำรุงก็มีก็บำรุงได้บำรุงให้ถูกก็เป็นประโยชน์นะไม่ต้องเปลืองตังค์มากบางอย่างไม่ต้องไปซื้อของแพงก็สามารถมียาดีๆกินเป็นยาบำรุงของไทยเรานี่แหละนะครับเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยของเราดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับคืนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่9แล้วใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย
4: ์ยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
4: ม
3: ันจะ
4: ม
3: า ยังลดไม่เต็มที่เลย ให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
3: โอ้ไขมันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนา
4: ะ
3: อะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจาก อาหารที่มีไขมันเนี่ยประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันนึงต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
3: ่
4: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นะคะหน้าที่ของไขมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองรวบรวมประโยชน์มาให้ฟังกันข้อแรกเลยก็คือแน่นอนว่ามันให้พลังงานและให้พลังงานสูงกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ย1กรัมมันจะให้พลังงานประมาณ4กิโลแคลอรี
3: ่
4: แต่ว่าไขมันเนี่ยมันให้9เนาะมันก็เกือบ2เท่า นะคะมันก็เป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงนะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำรองในร่างกายเนาะอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยบางคนอดอยากไม่ได้ไปซื้ออะไรยังไงมันก็ดึงไขมันสำรองมาใช้ได้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็กDHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่า วิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กันบางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงออกไปทำงานได้นะคะไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดีคือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำให้รีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับกับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่ง นะคะ หรือขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E K แต่วิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะถ้าเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะ คือมันจะอิ่มช้านะ yeah. แต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล็กๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง คือเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากเพราะมันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมันมีรสชาติที่ยังเรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยอ่ะมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยแล้วคืออันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีหนึ่งทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะ
3: ครับ
4: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตคือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซึ่งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือเป็นไขมันดีนะคะอัลมอนด์ถั่วลิสงเบมะม่วงหิมพานต์ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ครับ
4: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาดีนมะเขือเทศนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะไอ้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยเราก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัท นะคะเมล็ดเจียเมล็ดแฟกเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมูสามชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะและแต่ถ้าเป็นไขมันทานเลยเนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทานเนี่ยก็จะเจอในอาหารทอดซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมันนะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะสะเลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะก็จะแสลงกับอาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วยบำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยถ้าลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบเงี้ยนะคะก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
3: คือ
4: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมัน เซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีรสมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆเนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดงน
3: ั้
4: นจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารลดมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อฟักทอง
3: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
4: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะอย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย
3: oh.
4: เออแล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: uh-huh.
4: แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ
3: uh-huh.
4: คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
3: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์02-290-0473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะหลังเบรกโทรกันมาได้ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
2: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ้า
3: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
4: เจ้า
3: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีเจ้า
5: ค่ะ
4: โทรมาจากแม่อายเจ้า
5: ค่ะ
4: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
5: อ๋อติดต่อกันได้ไหมคะ
4: ติดต่อได้เจ้า
5: อ
4: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
5: โอ คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
3: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อน
5: ค่ะ
3: ตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันไหมอาจารย์น่าจะเกินไหม
5: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไป
3: ใช่อ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
5: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: เป็นย่าเจ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นซึมเศร้าเจ้าคิดถึงร้านเจ้า
5: อ๋อ
4: ต้องมีการเยอะเจ้า
5: แล้วเขายังอยู่บ้านไหมล่ะคะ
4: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าสีป้อมไม่ลูกเจ้ามีน้องตัวน้อยตัวคนหนึ่งเจ้ากำลัง

0: ่วยแล้วพอสอบเจ้าเพราะว่า
1: น่าจะยุ่ง
0: บางช
1: ่
0: วงก็ไม่คิดว่าบางช่วงก็คิดว่า
2: ก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยแล้วกันจะได้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นห่วงกันและกันเนาะธรรมชาติและยังเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดี
2: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยายยายปิดวิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
3: ปิดแล้ว
2: คุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
3: ค่ะอยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานไอ้อะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมอยาน
1: ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเราด้วยติดต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
3: แล้วไอ้นั่นล่ะต้องหัวล่ะ
1: กินได้หมดล่ะค่ะแต่ว่าเราก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
3: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะนะ
1: ใช่กินได้ค่ะ
3: กินได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
1: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยเราก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
3: นู่นเดือนมกราคมหมอเขาจะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะนะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
1: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
3: จ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่งานนานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
1: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ไตคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันนึงอ่ะเยอะมากนะประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนน่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
1: กินได้แต่ถ้าแต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็ดหนูคิดว่าการกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
3: อ๋อแต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันกลัวมันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
1: ก็กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
2: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์อาอธิบายยัง
3: เข้าใจแล้ว
2: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะ
3: ค่ะ
2: โอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้ว

0: ก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะ
1: ขอบคุณค่ะหมอ
0: ปัญหาหลักๆคือต้องลดอาหารเค็มลดจัดทั้งหลายพวกโซเดียมนะครับ
1: แต่เค็มพวกเค็มปลาล้าไม่ได้ทานทานไม่ได้
0: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับลดเค็มลดเค็มต้องลด
1: ผงชูรสก็ทานนิดหน่อย
0: พอได้ผงชูรสก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า
1: ทานไม่ได้แพ้ไง
0: ดีเลยครับก็ดีแล้วมันก็ทำให้เราลดภาระของไตได้ด้วยครับเคลียร์เนาะจ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ต่อครับต่อครับดีฮะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชนบุรีค่ะป
0: ้
2: าเนี่ยป้าอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ200มากไปไหมคะ
3: 200พอดีเหรอคะ
2: ค่ะ
3: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
2: เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
0: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้ว
3: อย่าได้ให้เขาบอกกัน
2: 123ค่ะ
3: LDL 123
0: ต่อ okay. ต่อมีอะไรอีกเรามา
2: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
3: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อ
2: สามเดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
3: แต่อันนี้คอเลสเตอรอลรวม
2: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค่ะค่ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทาน
3: เป็น
2: อะไรไหมคะ
3: ล่าสุด LDL มัน1เท่าไหร่นะคะ
2: 1-2-1-2-3ค่ะ
3: วิทำไมลดลงมาจากเดิมเยอะเลย
2: ค่ะก็ไม่ได้ทานอะไรทานอาหารปกติเลยอันนี้เป็นอะไรดีหรือไม่ดีคะเนี่ย
3: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะเบาหวานไม่เป็นเบาหวานวัดเดือนอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะวัดตัวเองบางทีก็100บางทีก็140บางทีก็100อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน120ตลอดเลยค่ะถ้าอาหารเยอะๆมันก็น้ำตาลกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะถึงไม่เกินแต่120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
3: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของการคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติ ตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
2: ้ค่ะ
3: เออ
2: หมอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
3: ค่ะ
2: ตอนนี้หมอบอกว่า
3: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
2: ค่ะ
3: ใช่คือถ้าดูจากตัวเลขอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
2: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
3: ของคนไข้ร้อยเท่าไหร่นะคะ
2: คอเลสเตอรอล200นะคะ
3: 200เป๊ะเหรอ
2: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
3: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
2: อ
3: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL เท่าไหร่นะคะ
2: LDL
0: 123
2: คราวที่แล้ว142อยู่ๆก็ลดมาเอง
3: เหลือ123ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: 123ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
2: 173เมื่องวด
3: ใช่ต้องลดกว่า
2: เดือนที่แล้ว181ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
3: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไรด์อ๋อ
2: ลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
3: หวานกับขนมจ้ะ
2: อ๋อขนม
3: หวานกินหวานกินแป้งกินขนมก
0: ิน
3: มากกว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค่ะ
2: อ๋อครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
3: แต่ก็ถือว่า
2: น่ายอมตรวจ
3: คุมอีกนิดก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
2: ่
0: โอเค
3: แต่ก็บอกหมอเข้าไปตามตรงอ่ะเนาะ
0: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
2: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้สมุนไพร
0: จะเอาลดตัวไหนครับ
2: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย
0: ไตรกลีเซอไรด์โอเค
2: จะขาดอ
0: าจารย์มีสมุนไพรไหมลดกลีเซอไรด์ลดไตรกลีเซอไรด์
2: ค่ะ
3: มะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อไผ
0: ่ครับ
2: อ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
2: ทั้งคุณมาลงคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีจ้าอ่ะต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ฮัลโหล
3: จ้า
4: ฮัลโหลค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณปรม
0: เชิญครับ
4: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจโตเป็นมาได้10ปีแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5ฟอง10ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้ให้หยุดกินของที่คุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวไม่ก็จริงของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโกทอดมันใช่ไหมคะ
3: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่จริงๆวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินวันละ2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไข่มันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
4: ค่ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะคือว่าแล้วทีนี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24เมื่อเดือนที่แล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแล้วก็ อาหารส่วนมากก็จะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักคะน้ากับพวกนี้นะคะแล้วก็
3: ดีดี
4: แล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
3: อ๋อประเด็นคือปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
4: ค่ะ
3: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบรัดๆหรือยังไงคะ
4: บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่ก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนปวดเหมือนกับเส้นโลหิตจะแตกเลยเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะ
3: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบตุบตุบตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
4: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะพวกปวดหัวแล้วบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวตึงหัวเอามือขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
3: อ๋อแล้วกินยาไม่หายหรอ
4: ทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนะหลายๆวันปวดทีนึงอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
3: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกับอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับครับ
4: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะก็พยายามไม่เครียด
0: ดีดีครับดีครับ
4: ทุกวันทุกวันนี้ป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเต
0: ้
4: นได้ด้วยทั้งเพลงลูกทุ่ง
0: ดีดีครับ
4: ป้าพยายามจะไม่เครียด
0: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับทำตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
3: ครับแล้วก็ยาหอม
4: จัดยาหอม
3: กินได้นะเวลาปวดห
0: ั
3: ว
0: อะไรนะ
3: คือหมอจัดยาให้มากิน
4: ยาให้มากินให้กินยาขยายริ่มเลือดยาลดไขมันด้วยพวกกินหลัง
0: เวลา
4: เมื่อเย็น
0: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่ง ไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
13: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอร์รูมบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันท์มาลีรายงาน
6: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
14: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดอ่อนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
15: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวิน จาก10ตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟ้มได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งแต่เป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตัดใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org เมื่อส่งเงินเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้เลยก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญปาน
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5 ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าค่ะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: เชิญพ
0: ร
1: ก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพ
0: พ
1: ระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี
0: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจ
1: บางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าเราทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กันก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี้เ
0: ออดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดรอรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: และ75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกเดี๋ยวพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเราอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันได้ว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได้
0: เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ๆจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่กันมาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์จำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเราต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเอกก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เรียกว่าเป็นรักษาดินแดนเรียนรอดอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะอุ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นนี่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองเนี่ยเห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมากนี่ทำไงหนีก่อนเลยวันหวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะแบบไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลตัวนี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีตัวนี้กองม้าก็มีตัวนี้กองรถก็มีตัวนี้กองราบก็มีตัวนี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แบบที่สองนี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่สามก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเพื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคุ้มแบบมันสะทันสะท้านเลยอันนี้คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ประทนประทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกอง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงกึกก้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่บอกบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
0: เจ้าค่ะ
1: เราได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่3ทีนี้มาข้อที่4ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดก็ได้ก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกล
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่5ก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่5เราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเนี่ยเอาข้อที่5นี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: ยังได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่5ประเภทนี้รอดหมดนะเพียงแต่ว่า4ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็จะพูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบนั่นนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยอุปไมยก็อะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอ่ะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของบรมจันทร์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณใจสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสียเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ 4-5 อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงกลีขึ้นมาโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่1ใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่รู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคาที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคาเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณชัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะกันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเพราะว่าเธอสวยมากจึงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันรบกันจนแบบว่ามีปัญหาก็คือทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วด้วยเรื่องผู้หญิงเอาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเราสามัคคีกันดีกว่าด้วยการแบ่งกันแล้วกันแล้วเธอก็ไปอยู่กับคนนี้7 วันมาอยู่กับคนนี้7 วันก็จึงเป็นระบบที่เราเป็นโสเภณี โสภณีนี่คือผู้หญิงที่มีความสวยงามแล้วก็แบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสภณีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพธาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็นแม่ของนางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีแล้วนี้พอแบบว่าคอนเซปต์นี้มันเจริญเติบโตคิดว่าเออก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขาสองอยู่ที่เมืองราชกฤตนางสิริมาเนี่ยอยู่ที่เมืองราชกฤตโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าบอกว่าได้ศึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องศึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเออจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลยยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
0: อ
1: ันนี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้ศึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้ศึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเผอิญรูปนี้ไม่ได้ศึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพธิ์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ยังไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาข้อที่สองเปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่สองนักบวชประเภทที่สองนี่ก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระเจ้ากำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้า
0: เจ้าค่ะ
1: กรณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้นี่ยกเป็นเคส
0: เจ้าค
1: ่ะทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วต้องศึกนี่นะยอมศึกดีกว่าหรือจะมีความคิดแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: บอกว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
0: เจ้าค่ะ
1: มาเป็นคนคอยปฏิบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารละจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วปีกนางสิริมาออกมาไหว้พระเอามากราบพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ขนาดว่าหิ้วปีกออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่สองนี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึงแต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาตรด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้ศึกอันนี้คือจะ มาตกในเคสที่สองนักบวชประเภทที่สองนี้พอดีเลยว
0: ่
1: าได้เห็นแล้วแบบโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเพศไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สองถ้ามาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
0: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าคะ
1: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันเกิดในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เคสตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มาก
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะศึกไม่ได้คิดจะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่บอกว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำไม่ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณได้ใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางการว่าเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่เมื่อพอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได
0: ้
1: ถ้าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะว่าในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียว
2: ต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่สี่คือตาย
0: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อห้าแล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต
0: ้
2: องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกได้แล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอาสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้แล้วได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้
0: เจ้าค่ะ
2: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วอ่ะข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ
0: เจ้าค่ะ
2: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยท่านด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปอันนั้นก็ราคะในจิตใจเราหร
0: ือ
2: มองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราติดตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไปหรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่บอกได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
2: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะในไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงคลีมาเป็นผัสสะ
0: เจ้าค่ะ
2: ราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยอย่างนี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในพันธุ์เป็นมุตุการเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้น
0: เจ้าค่ะ
2: ร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกนี่ออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะภาษาเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสอย่าให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็วถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะก
0: ิ
2: เลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกายต ที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
0: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
2: ข้อที่ห้าเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้มั้ยถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยอ่านนั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งผัสสะนั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะได้มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู่
0: เจ้าค่ะ
2: okay.
0: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่อาจจะนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาเนาะก็
0: ค
2: ือมาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมารักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นได้เห็นว่าสวยงามยังไงแล้วก็ไปนอนซมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถานเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถานในข้อ3แล้ว
0: เจ้าค
2: ่ะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืดก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบเอาชนะได้เอาชนะได้ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
2: เทวทูต
0: จริงที่พิสูจน์ให้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
2: ่
0: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
2: นักรบ
0: นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: 76ก็อุปมาอุปไมยด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
0: เ
2: ข้าต่อสู้กันนี่คือพระสูตรที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วลบกันละลงอาวุธกันละประหารกันละอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นะประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ46นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ข้อที่1
0: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาหน่วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
0: เจ้าค่ะ
2: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่รักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
0: เจ้าค่ะ
2: ตายในระหว่างการรักษาคือประเภทที่สามส่วนประเภทที่สี่ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีไหมถูกไหมข้อที่4นี่คืออย่างน้อยยังหายจากการบาดเจ
0: ็
2: บส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอตอนไปต่อสู้แบบว่าปราดปรานกันเนี่ย ไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ถือว่าดี
0: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75แล้วว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
0: เจ้าค่ะ
2: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเรียนชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสึกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในบ้านอย่างนี้นะเราก็เกิดว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้สึกไม่ให้สึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้วแล้วลาสึกกับที่ไหนไม่ได้สึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือถอดผ้าเหลืองเลยสึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้สึกนะคือการสึกไม่สมบูรณ
0: ์
2: การสึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
0: ้เจ้าค่ะ
2: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาสึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะสึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือน
0: เจ้าค่ะ
2: ด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้นแล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะสึกไปคลองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะสึกไม่สึกสึกดีไม่สึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดจะสึกสึกให้มันจบไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดช่างมันซะสึกเดี๋ยวนี้แหละสึกเดี๋ยวนี
0: ้คิ
2: ดอย
0: ู
2: ่กลับบ้านเลย
0: เจ้าค่ะ
2: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่ยังไม่ถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
2: ยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
0: เร
2: ื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลการ
0: เ
2: ป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระชันจะไม่ได้มาจากเมืองอะไรเป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลการละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างๆน้องคนกลางคือมัชฌิมการเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
0: เพรา
2: ะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วผมฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชบวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
0: ะ
2: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
0: คิดคนละอย่างหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
2: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
2: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดองค์วัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กเนี่ยโอ้คิดว่าพี่เรานี่ทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาทนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุขคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
2: คนละอย่างเนาะ ทีนี้พอจังหวะนี้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆปรากฏว่าจุลการเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแหละกลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดถูกพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลย เพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไง อาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้วางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลือง พระจุลการนี่คือเข้าเคสในนักรบห้าประเภทนี้พอเขาถอดผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมไปปล่อยไปยอมไป
0: เคสที่4จ้ะ
2: เคสที่4ในข้อ75นะเคส4ในข้อ75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่1

0: คิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงไว
1: ้เจ้า
0: ว่า
1: ค
0: อา
1: ่
0: จ
1: ะ
0: จะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทําไมทําอย่างนี้เราก็ยังไม่ทันกลับไปเราก็เลยลาสึกลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาเราก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลย
1: เจ้าค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่สองในกรณีของข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคต่อไปประการที่สามประการที่สามก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็
1: เจ
0: ค
1: ้า
0: ือ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกละคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคํากับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กําลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกละเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งว่าถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระนี่นะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคิดให้ดีๆนะพระอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธมรรจันนี่แหละจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7วัน
1: เจ้าค่ะ
0: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7วันเลยก็จะปะอันนี้คือแบบจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริกรมฌานมันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
1: ์
0: แล้วพูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาหรือไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริกรมฌานอันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บแล้วไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บแล้วเข้ากลับมารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยนะอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฟื้นอดทนต่อสู้ฟ้าฟันอ่ะอันนี้คือจะประเภทที่4ประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5ประเภทที่5นี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่5ประการที่5ในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน1 2 3 4ได้อาสวะขยายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แต่ทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธขึ้นเรื่องไม่พอใจก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือประการที่1กับ2ใช่ไหมคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่ บวชมาด้วย

0: ศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลกาลนี่เลยนายจุลกาลแล้วสึกไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลกาลนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
1: โอ้เจ้าค่ะ
0: นายมหากาลนี่มีภรรยา8คนนู่นน่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: 2เท่านะเจ้าค่ะ
0: 2เท่าขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหากาลภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหากาลซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลกาลที่ดาราสิกไปทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้พระทหารเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหากาลอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคุณเอกก็จะกลับกัน
1: เจ้าค่ะ
0: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหากาลทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหากาลรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมทำแบบปีงี้เดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ยพระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้หรอว่ามหาการกับจุลการมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นเขาออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8คนนะคุณใจก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิงเข้ามาอย่างนี้มันจะมาทำอะไรเนาะหลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรท่านด้วยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณชัยเข้าสมาธิชั้น1 2 3 4ปุ๊บกำหนดเขาเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนนั้นออกมาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับบ้านกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่มาแล้วนี่มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของจุลกาลที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันก็โค่นลงแล้ว
1: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกกับภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็ยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่จิตใจของพระมหากาลเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ตรงไหนลมพัดมาทางไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจคนละอย่างแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่5อันนี้คือ2ระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะค่ะดูเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสองพระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะ อย่างที่เรียนมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะ ศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: จำบานจำบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะพูดกันในสัปดาห์หน้าตอนนี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญสองพระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76 71ถึง74จะมาพูดในคราวหน้าเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก พื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
9: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self-service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมาเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: ไลฟ์นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ย
1: แต
0: ่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่
0: อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: 4คูณ100ได้มั้ยของคุณเอวลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู
0: ่ของผมก็ฉันก็ไกลนะถือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตร อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเน
1: ี่
0: ยไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันก็หมอกจังๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: ค
0: ือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือระน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยวันที่10จนถึง11ตุลาคมจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้วอ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณส่งสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาค
1: ม
0: โดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำ รู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยเย็นสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ผ้าน
1: ี่ผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉัน
1: ไม่แน
0: ่
1: ใจว่าเมื่อกี้ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงและฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแหละว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนาะจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมเอางี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนาะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ 9:00 น 10:00 นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทมปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนอะแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ฉี ี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
1: ้
0: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายๆสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลนสองล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า Second Brand หรือว่า House Brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีในประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าโอ้กว่าจะรอให้ครบทั้งจังหวัดนี่30วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
0: ได้เลย
1: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง4:30ที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดนะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง1:00 เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26จังหวัดเงินประมาณโอ้โห346ล้าน
0: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350ล้านเลยนะ
1: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จากก้าวกระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเพราะบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่สามารถรวบรวมข้อมูลของการของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วปภ.รวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินก็รีบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัด นะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี
1: ้
0: นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังไงก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดนะคะ
1: อย่างเรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนาะแล้วก็ไข่ไก
0: ่ค่ะ
1: เออนะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาจะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยมั้ยน้องต้นกินเจ
1: วันนี้กินเจต้นไม่ได้กิน
0: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิด
1: เ
0: พราะว่าพอช่วงเนี้ยมันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
1: หายากหน่อยเรื่องของอาหารน
0: ะ
1: ในไหนก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื้อกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนาะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนาะโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนาะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
0: ่อ
1: าจจ
0: ะ
1: ซ่อนอยู่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างหนึ่งจากน้ำท่วมนะครับ
0: อีกอย่างนึงที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นคือเรื่องของเชื้อรา
1: เ
0: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าของอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ดมเข้าไปเนอะบางทีมันก็ไม่รู้
0: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันเดี๋ยวมาขอดู
1: คอมเมนต
0: ์กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตอ๋อขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากนะต้องขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
0: เช็คอินเช็คอิน
1: พี่ทองใสนะครับพี่ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคาเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
0: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: มีพี่ไก่เกศสยองพี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
0: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทองฟ้าแล้วนะ
1: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนาะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
0: คุณพงษ์ชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
1: ้
0: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมด้วยสิถ้าฝนไม่ตก
1: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า7โมงอย่าเพิ่งตกลงมานะ
0: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
1: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
0: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
1: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
0: ้
1: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณพฤกษ์แก้วพิบูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
0: ี๋
1: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6 กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้า พื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลย

้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลขสีตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3ถึงม.6ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passportซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศ

0: ศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันได
1: ้ QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
0: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนอะ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มันถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการส่วนการคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
1: ่
0: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแรมเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
1: คันนะ
0: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มาเนี่ยแหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
1: มาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMFWorld Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไงตกลงวันไหน
0: กัน
1: แน
0: ่
1: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอก อัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
1: โอ้โหนะนี่เราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรอ อันดับ1 สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ยกรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
0: ครับผมหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเป้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่า